0: ามารถด้านการจัดหน้าและรูปแบบรายงานหรือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยากให้เด็กๆลองดูนะคะว่าสิ่งไหนที่หนูพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไหมลูกข้อนี้สิ่งที่พัฒนาได้ดีเลยเป็นจุดโดดเด่นเลยมีไหมเอ่ยด้านไหนก็ได้นะคะด้านไหนก็ได้มาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆปลายทางได้รับรู้กันลองดูสิด้านไหนดีใครเป็นเจ้าแม่แห่งการวางแผนมีไหมเอ่ยสนใจไหมกลุ่ม3ค่ะเดี๋ยวให้กลุ่ม3ก่อนนะคะ
1: ค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าการพัฒนาเพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่ะแล้วก็การสืบค้นข้อมูลค่ะก็เป็นเรื่องของการวางแผนดำเนินงานค่ะส่วนที่เหลือหนูอย่างเช่นความสามารถในการจัดหน้าและรูปแบบรายงานหนูว่าหนูควรปรับปรุงอีกนิดหน่อยค่ะ
0: เราให้เรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นข้อหนึ่งเลยแสดงว่านี่คือจุดที่โดดเด่นมากที่สุดใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าหนูได้พัฒนาขึ้นอย่างไร
1: ก็คือเป็นมีระบบจัดการภายในกลุ่มมากขึ้นค่ะก็คือแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนค่ะ
0: เราเป็นผู้นำหรือผู้ตามคะในกระบวนการนี
1: ้เป็นผู้ตามค่ะ
0: เป็นผู้ตามค่ะขอบคุณค่ะมาที่ประเด็นที่2กันบ้างดีกว่านะคะประเด็นที่2เนี่ยขอทราบประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนยังต้องพัฒนานะคะจากประเด็นเหล่านี้ค่ะทั้ง6ความสามารถมีสิ่งไหนที่หนูรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากและอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกไหนใครอยากสะท้อนคะ
2: สิ่งที่พัฒนานะครับเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีครับแล้วก็การวางคงเรื่องครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็การความสามารถในการจัดหน้าครับรูปแบบงานครับ
0: ค่ะอยากถามว่าสิ่งไหนที่หนูอยากพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
2: การใช้เทคโนโลยีครับ
0: ยังไงคะ
2: เพราะว่าในอนาคตเราจะต้องใช้เทคโนโลยีเยอะครับแล้วมันจะล้ำสมัยไปเรื่อยๆครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ทั้งสองคนหน่อยค่ะนี่คือความคิดเห็นจากนักเรียนต้นทางนะคะที่ได้เห็นว่าจุดเด่นเลยเด็กๆนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการแล้วเมื่อทำงานร่วมกันค่ะสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก็คือกระบวนการทำงานการเรียนรู้ผู้อื่นทำให้เราสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมไปถึงการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันในขณะเดียวกันเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีและอยากจะพัฒนาต่อนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เราใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มพูนความสามารถและทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นต่อไปนั่นเองและต่อไปนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้หันมาที่กลุ่มของตนเองแล้วก็เราจะมาพิจารณาร่วมกันแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นคุณครูขอเติมเต็มความรู้ในกระบวนการทำงานนะคะเนื่องจากว่ากระบวนการหรือขั้นตอนสุดท้ายของเรานั้นจะเป็นการสะท้อนผลการทำงานมาดูสิคะว่าการสะท้อนผลการทำงานนั้นมีประโยชน์อย่างไรเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาปัญญาวันนี้นะคะเป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการสะท้อนผลการเขียนรายงานเชิงวิชาการหรือการ reflection on action เนาะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ไม่ควรขาดเลยเหตุผลเพราะว่าเวลาเราทำงานนะคะถ้างานจบไปโดยไม่มีการสะท้อนเราจะไม่เห็นปัญหาเราจะบอกครูสิ1นักเรียนพูดถึงข้อมูลมีอะไรอีกการเขียนรายงานตามอักขระวิธีเรื่องของการสะกดคำโครงเรื่องนะคะถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นคะแนนส่วนนี้หนูจะให้เท่าไหร่เดี๋ยวให้หนูคิดไว้ในใจต่อไปความน่าเชื่อถือจะพิจารณาจากอะไรคะลูกแหล่งที่มานะคะต่อไปความสมบูรณ์พิจารณาจากอะไรคะทั้งเล่มนี้ยังไงเอ่ยอะไรสมบูรณ์ดีมองไปถึงโครงสร้างใช่ไหมลูกมองไปถึง

ครงสร้างทั้ง3ประเด็นนี้รวมกันให้ได้10คะแนนหนูกำหนดใหม่ค่ะว่าจะให้น้ำหนักไปที่ส่วนใดบ้างและให้ปริมาณเท่าไหร่นักเรียนปลายทางนักเรียนจะใช้เกณฑ์เดียวกับต้นทางก็ได้หรือหนูจะกำหนดเองก็ได้หากกำหนดเองนะคะนักเรียนสามารถให้หัวหน้าห้องหรือคุณครูปลายทางนะคะเป็นผู้กำหนดไว้บนกระดานก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมอ่ะต้นทางคะว่าไงเอ่ยความถูกต้องจะให้ไว้กี่คะแนนเท่าไหร่3อ่ะกำหนด3ก่อนเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนได้3คะแนนต่อไปค่ะความน่าเชื่อถือจะให้ไว้ที่เท่าไหร่เลย7นะ4ความน่าเชื่อถือหนูจะให้ไว้ที่บรรณานุกรมเป็นหลักใช่หรือไม่แน่ใจนะคะแน่ใจนะมีแค่3ส่วนครูให้ได้นะคุณครูไม่ติดให้3ให้4ได้ใช่หรือไม่อ่ะเพื่อนว่าไงทำไมเสียงอ่อนเท่าไหร่ดีได้ยิน3นะคะ3แสดงว่า4คือความสมบูรณ์ของงานถูกต้องไหมคะถ้าความสมบูรณ์หนูต้องพิจารณาโครงเรื่องทั้งหมดนะคะก็คือส่วนหน้าองค์ประกอบเท่าไหร่ส่วนเนื้อหาสมบูรณ์แค่ไหนและส่วนท้ายประกอบไปด้วยบรรณานุกรมใช่หรือไม่เพื่อนๆว่าไงเห็นด้วยได้ค่ะได้เราจะให้ความถูกต้องเป็น4เลยนะคะแล้วคราวนี้หนูยังให้ความน่าเชื่อถือเป็น3ใช่หรือไม่ค่ะและส่วนที่เหลือก็คงเป็น3ใช่ไหมคะค่ะดังนั้นทุกกลุ่มเป็นไงคะมีใครค้านไหมคะจะปรับอีกไหมถ้าหนูไม่ปรับครูขอใช้เกณฑ์นี้ทั้งห้องนะคะนักเรียนปลายทางคะได้ข้อสรุปหรือยังเอ่ยตรงนี้นะคะนักเรียนต้นทางได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือเราจะพิจารณาจากความถูกต้องไว้ที่4คะแนนความน่าเชื่อถือไว้3คะแนนและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดเลยรวมไปถึงรูปเล่มอีก3คะแนนรวมเป็น10คะแนนค่ะครูก็จะใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยเกณฑ์เดียวกันเหมือนกันนะคะคราวนี้นักเรียนระบุลงไปในสมุดหรือเป็นกระดาษทดไว้ก่อนก็ได้ค่ะเรียบร้อยหรือยังความถูกต้อง4ความน่าเชื่อถือ3และความสมบูรณ์3เราใช้เกณฑ์เดียวกันนะคะได้ไหมเอ่ยกลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังลูกจดบันทึกไว้นะกลุ่ม5ค่ะเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้นักเรียนเข้าสู่กระบวนการกลุ่มโดยการประชุมนะคะถ้าพร้อมแล้วขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะจะให้นักเรียนสู่กระบวนการประชุมสะท้อนคิดจากการทำรายการเขียนรายงานเชิงวิชาการโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องคัดเลือกผู้ดำเนินการประชุมมา1คนค่ะในกลุ่มจะมีผู้ดำเนินการประชุมมา1คนเพื่อคอยอำนวยความสะดวกตามกระบวนการไปเรามีขั้นตอน6ขั้นตอนผู้ดำเนินการประชุมจะต้องคอยบอกว่ากระบวนการที่1เรามาพูดถึงประเด็นใดกันแล้วสมาชิกทุกคนสะท้อนทีละคนทีละคนจนครบรวมไปถึงผู้ดำเนินการประชุมก็ต้องสะท้อนด้วยเช่นกันได้มั้ยเอ่ยได้นะคะต่อไปผู้ดำเนินการประชุมจะต้องเปิดประเด็นสะท้อนคิดตามหัวข้อที่กำหนดทั้งหมด6หัวข้อนักเรียนมีรายละเอียดหรือยังลูก6หัวข้อนี้เรียบร้อยนะคะและต่อไปสมาชิกในกลุ่มทุกคนค่ะเน้นย้ำว่าทุกคนจะต้องบันทึกผลการสะท้อนลงในสมุดของตนเองตามหัวข้อทั้งหมด6หัวข้อนะคะเมื่อจบการดำเนินงานครูจะให้นักเรียนออกมาสะท้อนความคิดนะคะทีละกลุ่มและสุดท้ายค่ะคุณครูจะประเมินรายบุคคลโดยตรวจสอบการบันทึกผลการสะท้อนในสมุดของนักเรียนพอจะรับทราบกติกาไหมคะลูกรับทราบนะเข้าใจนะลูกไม่สับสนนะถ้าไม่สับสนคุณครูขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงดำเนินกิจกรรมเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่คุณครูได้เข้าไปสังเกตการเกี่ยวกับการประชุมของนักเรียนต้นทางนะคะก็พบว่าเด็กๆได้สะท้อนความรู้สึกแล้วก็เรื่องของกระบวนการทำงานนะคะอย่างครบถ้วนคราวนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะได้มาเรียนรู้ปัญหากันหากคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมมาถึงขั้นนี้นะคะให้เข้าสู่กับกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มได้เลยค่ะหากนักเรียนหรือคุณครูนะคะต้องการที่จะรับชมบรรยากาศของต้นทางก็สามารถรับชมในโทรทัศน์ต่อได้เลยนะคะซึ่งในช่วงนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะลูก
1: พร้อม
0: ค่ะถ้าพร้อมคุณครูจะให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการนำเสนอนะคะก็คือเราจะนำเสนอผลการประชุมกันตามหัวข้อนะคะเอาล่ะขอไปทีละกลุ่มเลยได้ไหมเอ่ยแต่ยิงคำถามไปอาจจะไม่ครบทั้ง6ข้อขึ้นอยู่ว่าครูอยากจะถามประเด็นไหนเป็นสำคัญเริ่มที่กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ตัวแทนนะคะ1ระบุว่าผลงานของเรานั้นเราให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนเพราะอะไรเชิญค่ะ
2: ครับผมให้ผลงานของตัวเองเป็น8เต็ม10ครับ
0: เหตุผลคือ
2: เพราะว่าข้อมูลนะครับก็ครบถ้วนแล้วก็องค์ประกอบอาจจะยังไม่ครบก็คือมีการเว้นวรรคบางบรรทัดไม่ถูกต้องแล้วก็ตัวอักษรบางตัวเล็กเกินไปครับ
0: ค่ะค่ะคราวนี้ค่ะเพื่อนๆคะจากกลุ่ม1ที่สะท้อนมาแล้วว่าเขาจะให้ตัวเองไว้8คะแนนคราวนี้หนูอยากทราบประเด็นไหนของกลุ่มที่1เป็นสำคัญคะข้อ1 2 3 4 5 6อยากให้เพื่อนสะท้อนข้อไหนดีข้อไหนดีคะฟังข้อ2ใช่ไหมคะได้ค่ะไหนระบุออกมาหน่อยค่ะว่าโดยภาพรวมแล้วสมาชิกในกลุ่มรู้สึกอย่างไรกับการทำรายงานครั้งนี้ค่ะ
2: ครับทุกคนมีหน้าที่กันแล้วก็แบ่งกันชัดเจนครับแล้วก็ไม่มีใครเอาเปรียบกันครับ
0: รู้สึกภาคภูมิใจในกระบวนการทำงานครั้งนี้ไหมคะ
2: ภาคภูมิใจครับ
0: ค่ะนี่ก็คือเสียงสะท้อนจากกลุ่ม1ขอบคุณค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยค่ะมาที่กลุ่ม2ค่ะสะท้อนผลงานหน่อยว่าให้กี่คะแนนและเหตุผลคืออะไรเชิญค่ะ
3: ค่ะก็สำหรับกลุ่ม2นะคะเราให้8เหมือนกันค่ะก็คือความถูกต้องเนี่ยความถูกต้องครบถ้วนเลยค่ะก็คือเต็ม4เลยแต่ว่าความน่าเชื่อถือค่ะในหน้าของบรรณานุกรมนะคะเราหาข้อมูลมากกว่านั้นค่ะแต่ว่าเราใส่แหล่งอ้างอิงไม่ครบค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นความสมบูรณ์ค่ะให้2ค่ะเนื่องจากว่ามีจากรูปเล่มที่ได้มานะคะก็จะมีบางหน้าที่ขาดหายไปแล้วก็ตกหล่นค่ะ
0: ค่ะครูอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าแหล่งข้อมูลที่หนูไม่เติมเนี่ยเพราะอะไร
3: เพราะเราเหมือนด้วยความที่เราแยกกันหาใช่ไหมคะบางทีเนี่ยมันคนที่ลงในหน้านั้นนะคะลงไม่ครบถ้วนค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยส่งช้าทำให้เพื่อนน่ะก็คือเพื่อนที่จัดหน้าบรรณานุกรมนะคะก็คือลงงานไปแล้วแต่ว่าเพื่อนส่งข้อมูลตามมาทีหลังก็คือบางทีอาจจะตกหล่นค่ะก็คือไม่ได้เติมลงไปในหน้าบรรณานุกรมค่ะ
0: ค่ะเพื่อนๆคะกลุ่ม2ให้ตนเองไว้ที่8คะแนนพร้อมกับระบุปัญหามาอย่างชัดเจนอยากถามว่านักเรียนอยากฟังการสะท้อนข้อไหนดีคะข้อไหนดีข้อที่3เป็นเรื่องของการประเมินความสำเร็จและความผิดพลาดในการทำงานค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะก็ประเมินความสำเร็จนะคะความสำเร็จเนี่ยก็คือเกือบร้อยเลยค่ะเรามีติดเหลือแค่สารบัญตารางค่ะมีแค่หน้าเดียวเลยแล้วก็มีความตกหล่นของเลขหน้าค่ะก็คือแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือประเมินความสำเร็จก็คือเกือบเต็มร้อยค่ะแล้วก็ข้อผิดพลาดนะคะก็คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยตรวจสอบไม่ละเอียดค่ะแล้วก็ด้วยความที่อุปกรณ์ของเรานะคะแตกต่างกันค่ะอย่าง
0: เกรดก็มีผลต่อการจัดหน้าเหมือนกันนะคะก็จะเป็นข้อสะท้อนที่ให้เด็กๆทุกคนนะคะได้ไปปรับปรุงงานของตัวเองต่อไปอ่ะขอบคุณกลุ่ม2ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปที่กลุ่ม3กันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะกลุ่ม3หนูจะให้คะแนนตนเองเท่าไหร่เพราะเหตุใดเชิญค่ะ
4: ค่ะส่วนตัวของกลุ่มพวกหนูแหละใช่ไหมคะพวกหนูให้กลุ่มตัวเอง7คะแนนค่ะหนูจะหักเป็นเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการความน่าเชื่อถือแล้วก็จะเป็นเรื่องของการจัดเรียงอะค่ะที่ยังไม่ครบถ้วน
0: ความน่าเชื่อถือเกิดอะไรขึ้นคะ
4: บางทีมันจะมี
0: คะแนนแล้วเท่าไหร่นะลูก
5: 8คะแนนครับ
0: 8คะแนนนะคะแล้วต่อไปมาดูนะคะว่าเพื่อนๆจะวางอนาคตไว้อย่างไรบ้างนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งคือ1
1: 1เขียนรายงานได้ถูกต้องมากขึ้นครับ
0: 2
1: หาแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือขึ้นครับ
0: ค่ะขอบคุณเพื่อนๆกลุ่ม4นะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและต่อไปค่ะมาที่กลุ่ม5ค่ะสรุปคะแนนที่ตนเองได้ประเมินไว้พร้อมกับระบุเหตุผลค่ะ
5: คุณผมให้คะแนน6ครับ
0: ค่ะเพราะว่าม
5: ีการหาข้อมูลไม่ครบถ้วนครับแล้วก็ในการแบ่งวรรคตอนแล้วก็ขาดขององค์ประกอบของการจัดหน้าไปบางอันครับ
0: ค่ะก็เป็น6คะแนนนะคะไม่รู้ว่าถ่อมตนไปหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยดูให้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเด็กๆทั้งหมดคะดูซิว่าจะเลือกข้อไหนให้เพื่อนได้สะท้อนดีข้อได้ยิน1นะคะ1ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยกระบวนการทำงานของหนูเป็นอย่างไรบ้างอธิบายกระบวนการทำงานเลยค่ะ
5: เวลาไม่ตรงกันครับแล้วก็เวลาในการทำงานนะครับ
0: เราแบ่งงานอย่างไรในตอนแรกเลย
5: แบ่งหน้าที่ไม่ดีพออ
0: ่ะเรามีการแบ่งกันไหม
5: มีครับ
0: มีการแบ่งงานกันแต่ปริมาณไม่เท่ากันใช่ไหมลูกบางคนรับงานมากกว่าบางคนรับงานน้อยกว่าใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนกลุ่มนะคะเมื่อสักครู่ครูก็ได้เข้าไปฟังการสะท้อนมาค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้กลุ่ม5หน่อยค่ะเด็กๆคะการสะท้อนในครั้งนี้นะคะเป็นการสะท้อนจากการผลิตงานเขียนในรูปแบบของรายงานเชิงวิชาการและครั้งต่อไปค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการทำรายงานเชิงวิชาการแต่เราเปลี่ยนทักษะจากกระบวนการเขียนเป็นกระบวนการพูดนะคะดังนั้นเรายังคงนำรายงานเชิงวิชาการของเราติดตัวมาด้วยและนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมในขั้นต่อไปในกระบวนการพูดรายงานและในช่วงสุดท้ายนี้ขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าตะหงิดที่หมายถึงเล็กน้อยหรือทีละเล็กทีละน้อยนะคะยังไงดีคะตะหงิดแบบไหนดี1หรือ2 1ไม่มีประวิสัญชนีใช่หรือไม่
6: ใช
0: ่มั่นใจขนาดนี้ก็ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะคำว่าตะหงิดนะคะก็อย่างเช่นเรารู้สึกอะไรขึ้นมาบางอย่างเล็กๆน้อยๆรู้สึกตะหงิดใจแบบนี้นั่นเองค่ะและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกับการพูดนำเสนอรายงานเชิงวิชาการครั้งที่1จะเป็นการมาจัดสร้างเป็นสื่อออกแบบนำเสนอนะคะก่อนที่เราจะพูดรายงานจริงแล้วหลังจากนั้นเราจะนำไปสู่กระบวนการพูดรายงานให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนก็ฝากให้คุณครูปลายทางนะคะเน้นย้ำเรื่องของสื่อต่างๆที่จะต้องนำมาใช้ในชั่วโมงถัดไปด้วยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่นี่

0: ลาเดิมสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นคลิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
3: นี่หนูทำเองเหรอลูก
2: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
3: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
2: 25 บาทค่ะ

0: ายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
1: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์หรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2ครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถเขียนสมการของพาราโบลาแทนโจทย์ปัญหา 2. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง 2. พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบและความสมเหตุสมผลของคำตอบได้นะครับก่อนที่เราจะไปพิจารณาโจทย์ปัญหาในวันนี้นะครับครูอยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมการพาราโบลาให้กับนักเรียนทุกคนก่อนนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับครูจะให้ a b c h และก็ k นะครับ0สมการของเราจะเป็นสมการกำลัง2มั้ยครับไม่เป็นนะครับดังนั้น a จะต้องไม่เท่ากับ0ก่อนสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมการที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c อ่ะกราฟนี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนเป็นพาราโบลาได้มั้ยครับสมการนี้เป็นสมการพาราโบลาแต่เวลาเราวาดพาราโบลาเราจะบอกได้แค่กราฟของเราความกับกราฟหงายซึ่งดูจากค่า a นะครับแต่เราจะไม่รู้ว่าจุดยอดของกราฟของเราจะอยู่ที่จุดไหนนะครับดังนั้นเราจะต้องทำการแปลงสมการที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับให้กลายอยู่ในรูปของ y เท่ากับa คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับโดยการแปลงเราจะใช้สูตรอะไรนะครับสูตรของกำลัง2สมบูรณ์นะครับโอเคนะหรือนอกจากสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับเราจะมีสูตรนะครับซึ่งสูตรของเราก็คือ h เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับและก็ k เท่ากับค่าของ x ที่แทน x ด้วยh นะครับโอเคนะหลังจากที่เราจัดรูปให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k แล้วนะครับเราจะได้ว่ากราฟพาราโบลาของเราเป็นยังไงครับเป็นพาราโบลาที่มีจุดยอดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดอยู่ที่จุด hk นะครับค่า a ของเราบอกอะไรได้บ้างความหงายนอกจากความหงายแล้วก็คือบอกค่าความบานนะครับกราฟหงายดูยังไงครับ

0: กราฟหงายก็คือ
1: a มากกว
0: ่
1: า
0: 0ค่า a จะต้องมากกว่า0แต่ถ้าเป็นกราฟคว่ำล่ะครับa น้อยกว่า0นะครับต่อไปค่าความบานนะครับถ้า absolute ของ a ยิ่งน้อยกราฟจะยิ่งบานมากแต่ถ้าเกิดว่า absolute a ยิ่งมากกราฟจะยิ่งบานน้อยนะครับอันนี้คือใช้กรณีที่เราต้องการเปรียบเทียบกราฟ2กราฟนะครับโอเคนะต่อไปค่า h นะครับค่า h จะส่งผลอะไรบ้างก็คือค่า h จะทำให้กราฟพาราโบลาของเรานะครับเลื่อนขนานตามแนวแกน x ทางซ้ายและทางขวาและจะบอกแกนสมมาตรนะครับโดยถ้า h เป็นบวกกราฟเป็นไงครับกราฟจะเลื่อนมาทางขวาของแกน y แต่ถ้า h ติดลบหรือ h น้อยกว่า0กราฟจะเลื่อนไปทางซ้ายของแกน y นอกจากนี้นะครับค่า h นะครับจะบ่งบอกถึงแกนสมมาตรโดยแกนสมมาตรก็คือเส้นตรง x เท่ากับ h นะครับต่อไปนะครับนอกจากค่า h แล้วค่า k ของเราจะบอกอะไรนะครับจะบอกว่าพาราโบลาของเราก็คือจะเลื่อนขึ้นกับเลื่อนลงใช่ไหมครับถ้า k เป็นบวกหรือ k มากกว่า0พาราโบลาจะเลื่อนขึ้นเหนือแกน x นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้า k ติดลบเป็นไงครับกราฟจะเลื่อนลงใต้แกน x นะครับโดยค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่ค่า y เท่ากับ k นะครับโอเคนะตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนท่าออกอากาศนะครับทุกคนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพาราโบลากันแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเช็คความเข้าใจของนักเรียนนะครับครูจะมีโจทย์มาให้นักเรียนลองทํา4ข้อนะครับนักเรียนสามารถตอบครูได้นะครับว่าแต่โจทย์แต่ละข้อเนี่ยคำตอบคืออะไรครับนักเรียนพร้อมยังครับ
1: พร้อม
0: แล้วนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเราจะมาเริ่มโจทย์ข้อที่1กันเลยนะครับกติกาของเราใครตอบได้นะครับให้รีบยกมือตอบนะครับโอเคนะเริ่มต้นนะครับนักเรียนคิดว่ากราฟต่อไปนี้นะครับเป็นกราฟของสมการใดครับดูจากกราฟของเรานะครับกราฟของเราเป็นกราฟพาราโบลาความหรือหงายความนะครับจุดยอดคือจุด1 1นะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟของสมการใดครับใครตอบได้ยกมือตอบได้เลยนะครับกลุ่มที่4ครับเชิญครับกขคและง
2: ข้อคอครับ
0: ข้อไหนนะครับ
2: คอ
0: ควายเราพิจารณาจากอะไรครับ
2: พิจารณาจาก a ที่มันเป็นลบครับทําให
0: ้ข้อคอควายค่า a คือ
2: ลบ2คร
0: ับลบ2เป็นพาราโบลา
2: ความ
0: นะครับค่า h ล่ะค่า h คืออะไรครับ
2: ค่า h คือ1ครับ
0: ค่า h คือ1จริงหรือเปล่า x บวก1ได้ x ได้ h เป็นอะไรครับลบ1ซึ่งใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
0: ดังนั้นข้อคอควายยังไม่ใช่นะครับกลุ่ม1ครับ
3: ข้อกอไก่ครับ
0: ข้อกอไก่เราพิจารณาจากอะไรบ้างครับ
3: พิจารณาจาก a ครับที่เป็นลบครับ
0: a เป็นลบก็คือ a เป็นลบมีกี่ข้อครับก็คือ
3: มี2ข้อครับ
0: 2ข้อคือกอไก่กับคอควายแต่ค่า h เป็นไงครับค่า h คือ
3: 1ครับ
0: 1 k เป็น
3: 1ครับ
0: 1ซึ่งจุดยอดก็คือจุด1 1นะครับดังนั้นนะครับข้อที่1ตอบกอไก่นะครับปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนห้องออกอากาศไหมครับต่อไปเป็นข้อที่2นะครับเตรียมตัวดีๆนะครับข้อที่2นะครับเหมือนเดิมครับกราฟต่อไปนี้เป็นกราฟของสมการใดสังเกตจากกราฟของเรานะครับและสังเกตจากจุดยอดเชิญกลุ่ม2ครับ
4: เป็นคำตอบขอไข่ครับ
0: คำตอบขอไข่ถูกต้องครับดูจากค่าอะไรครับ
4: ค่า a ค่ะที่เป็นบวกค่ะซึ่งในนี้มองไม่เห็นแต่ว่าจะเป็น1ค่ะบวก4จะเป็นลบ4ค่ะแล้วก็ค่า h จะเป็นลบ4แล้วก็ค่า k จะเป็นลบ2ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปุ๊บเพื่อนๆหน่อยครับข้อนี้คือคำตอบคือข้อขอไข่นะครับเราจะสังเกตว่าพาราโบลาของเราเป็นพาราโบลาแบบไหนครับพาราโบลาหงายนะครับดังนั้นสัมประสิทธิ์ที่อยู่พจน์กำลัง2นะครับจะต้องเป็นบวกซึ่งมีกี่ข้อครับมี2ข้อคือข้อกอไก่กับข้อขอไข่ดังนั้นต่อไปเราจะดูที่จุดยอดจุดยอดของเราคือจุดลบ4ลบ2ใช่ไหมครับ h เป็นลบ4ดังนั้นสมการใดที่ h เป็นลบ4ครับก็มีแค่ข้อ ขอไข่นะครับ x บวก4ดังนั้น h จะเท่ากับลบ4นะครับโอเคนะแล้วก็ลบ2ก็คือค่า k นะครับเหลืออีก2ข้อนะครับนักเรียนไปทางพร้อมไหมครับข้อที่3นะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนคิดว่ากราฟของสมการต่อไปนี้กราฟของสมการใดครับเชิญกลุ่ม4ครับสังเกตว่าพาราโบลาของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำนะครับ
2: ขอไข่ครับ
0: ขอไข่พิจารณาจากอะไรบ้างครับ
2: พิจารณาจาก A ครับที่เป็นเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ครับ
0: ก็เลยเป็นคว่ำนะครับต่อไปดูจากอะไรอีกครับ
2: H ครับที่เป็นลบ2ครับ
0: H เป็นลบ2แล้วก็ค่า K คือ
2: 3ครับ
0: 3ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
2: ขอไข่ครับ
0: ขอไข่ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมครับจากที่เพื่อนนำเสนอสังคมครับก็คือเราจะดูจากพาราโบลาคว่ำหรือหงายก่อนเป็นพาราโบลาคว่ำสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ของ x ยกกำลัง2ทั้งหมดจะต้องติดลบนะครับโอเคนะแล้วก็ค่า h นะครับจุดยอดคือ x เป็นลบ2ดังนั้นสมการของเรานะครับจะเป็น x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2และค่า k เป็น3นะครับพจน์ค่าคงที่จะต้องบวก3นะครับโอเคครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนคิดว่ากราฟต่อไปนี้เป็นกราฟของสมการใดครับกลุ่มที่1ครับ
3: งองูครับ
0: พิจารณาจากค่าอะไรครับ
3: ค่า A ครับ
0: A เป็นยังไงเอ่ย
3: A เป็นบวกครับ
0: A เป็นบวกได้เป็น
3: ได้เป็นหงายครับ
0: หงายนอกจาก A แล้วพิจารณาอะไรอีกครับ
3: H ครับ
0: ค่า H ก็คือ
3: ลบ3ครับ
0: H เป็นอะไรนะครับ
3: H เป็น3คร
0: ับ H เป็น3ดังนั้นก็คือสอดคล้องกับข้อขอไข่กับ
3: งองู
0: งูนะครับจากนั้นนะครับดูอะไรต่อครับ
3: ดู K ครับ
0: K ก็คือ
3: ลบ4ครับ
0: เดิมเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนครับขีดเส้นใต้ก็คือเป็นการวิเคราะห์โจทย์นะครับโจทย์ของครูนะครับก็คือในการยิงบั้งไฟแต่ละครั้งนะครับจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผ่านไปกับความสูงที่บั้งไฟอยู่เหนือพื้นดินนะครับซึ่งแสดงด้วยสมการของพาราโบลาครูยิงบั้งไฟนะครับเวลายิงบั้งไฟบั้งไฟก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็ตกลงมาที่พื้นนะครับดูใหม่นะครับสังเกตว่าลักษณะวิถีของการยิงเป็นไงครับจากโค้งเป็นแบบของพาราโบลาก็คือจะค่อยๆขึ้นจากค่า1ไปจนถึงค่าที่สูงที่สุดแล้วก็ตกลงมาใช่ไหมครับโอเคนะโดยจะแสดงได้ดังสมการนี้นะครับก็คือ s เท่ากับ 16t ลบ t ยกกำลัง2เมื่อ s นะครับแทนความสูงที่บั้งไฟอยู่เหนือพื้นดินหน่วยเป็นเมตรนะครับและ t แทนเวลาที่ผ่านไปนะครับหลังจากการยิงนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้ระยะเปลี่ยนนะครับโดยระยะที่อยู่สูงเหนือจากพื้นดินเนี่ยจะแทนด้วยสมการ 16t ลบ t ยกกำลัง2โจทย์ต้องการถามว่าข้อที่1บั้งไฟเป็นไงครับบั้งไฟขึ้นไปได้สูงสุดเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีหลังการยิงและขึ้นไปกี่เมตรและข้อที่3นะครับเมื่อบั้งไฟอยู่เหนือพื้นดิน40เมตรนะครับจะเป็นเวลากี่วินาทีหลังจากการยิงบั้งไฟครับจากโจทย์ข้อที่1ถามหาอะไรครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอขีดเส้นใต้โจทย์ก่อนโจทย์กำหนดอะไรมาให้ครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เลยคือกำหนดสมการมาให้แล้วว่าสมการของเรา s เท่ากับ 16t ลบ t ยกกำลัง2ใช่ไหมครับข้อมูลครบไหมในการหาแล้วก็ s แทนความสูงใช่ไหมครับแล้วก็ t แทนเวลานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าในแง่ของฟังก์ชันของเราอะไรเป็นตัวแปรต้นครับเวลาหรือว่าระยะทางเวลาที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะเวลาจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆและตัวแปรตามของเราก็คือระยะทาง

่ะดังนั้นนะครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้นะครับกำหนดสมการพาราโบลามาให้และเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับสังเกตจากค่า a ดังนั้นถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะต้องมีจุดอะไรนะครับจุดสูงสุดซึ่งเราจะต้องหาว่าข้อที่1จุดสูงสุดนั้นคือจุดอะไรใช่ไหมครับและมีค่า h เป็นเท่าไหร่และมีค่า k เป็นเท่าไหร่นะครับข้อที่2ล่ะครับหาอะไรครับ

ในระหว่างที่นักเรียนกำลังหาค่า h กับ k นะครับต่อไปเราจะมาลองดูวิธีของครูนะครับซึ่งครูจะทำทั้ง2วิธีให้นักเรียนดูเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้วิธีของกำลัง2สมบูรณ์ก่อนนะครับมาเริ่มต้นนะครับเราต้องการเขียนสมการให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k นะครับเริ่มต้นเราเริ่มจากสมการ s เท่ากับ 16t ลบ t ยกกำลัง2นะครับต่อไปครูจะเรียงพจน์ใหม่ก่อนนะครับจะกลายเป็นเท่ากับลบของ t ยกกำลัง2ลบ 16t นะครับครูนะครับใช้สมบัติแจกแจงนะครับดึงลบ1ออกมานะครับจะกลายเป็นลบt ยกกำลัง2ลบ 16t นะครับจากนั้นต้องการใช้สูตรของค่า a ของเรานะครับ a เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน a เท่ากับลบ1นะครับ b เท่ากับ16แล้วก็ c เท่ากับ0นะครับจากสูตรของเรานะครับโอเคนะเราต้องการเขียนให้อยู่รูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k นะครับ h จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a จะได้เป็น8นะครับและ k เท่ากับฟังก์ชันที่แทน t ด้วย

8นะครับโอเคนะตรงไหนมี t แทน t ด้วย8ในสมการของเรานะครับจะได้ว่าค่า k เท่ากับ64โอเคนะดังนั้นเราจะได้ว่าสมการของเรานะครับเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปได้ s เท่ากับลบ t ลบ8บวก64ซึ่งสังเกตว่าทั้ง2วิธีได้สมการของเราเป็นไงครับได้เป็นสมการเดียวกันนะครับโอเคนะ

อ่ะนักเรียนครับจากสมการ s เท่ากับ 16t ลบ t ยกกำลัง2นะครับเราจัดรูปใหม่นะครับได้ s เท่ากับลบของ t ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2บวก64สูงสุดเท่าไหร่นะครับอ่ะจากโจทย์นะครับจากโจทย์ของเรานะครับเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้โดยที่มี a เท่ากับลบ1 h เท่ากับ8และ k เท่ากับ64นะครับอ่ะโจทย์ของเรานะครับบ้างไฟขึ้นไปได้สูงสุดขึ้นไปได้สูงสุดหมายความว่าเป็นไงครับจุดที่บ้างไฟขึ้นไปจะต้องเป็นจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดของเราคือจุดอะไรครับของพาราโบลานี่คือจุด HK S เป็น8และ K เป็น64ดังนั้นได้คำตอบขึ้นไปสูงสุดเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีครับตอบจากค่า S หรือค่า K เราสามารถกล่าวได้ว่านะครับจากกราฟนี้นะครับกราฟของเราเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับดูจากค่า A โอเคนะมีจุดสูงสุดคือจุด8กับ64โอเคนะอุ๊ยพอได้อะไรยังค่าสูงสุดก็คือ S เท่ากับ64ใช่ไหมครับนั่นคือบั้งไฟของเราจะขึ้นไปได้สูงสุดเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีครับ8วินาทีหลังจากการยิงและขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรครับ64เมตรนะครับ

นักเรียนสังเกตนะครับข้อที่2ก็คือให้ t มาโจทย์ให้ s มาถามหาว่าค่า t เท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับก็คือสแควร์รูท6มีค่าประมาณ 2.45 นะครับวิธีการทำนะครับจากสมการ s เท่ากับ 16t ลบ t ยกกำลัง 2 โจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้ s เท่ากับ 40 หมายความว่าตรงไหนมี s แทน s ด้วย 40 นะครับจะได้สมการเป็นดังนี้สังเกตว่าสมการของเราหน้าตาคุ้นๆไหมครับเหลือตัวแปรอยู่กี่ตัวแปรเหลือตัวแปรอยู่แค่ตัวแปรเดียวคือตัวแปร t นะครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือนักเรียนต้องหาว่า t ของเราเป็นอะไรนะครับสังเกตสมการที่อยู่ของเราเป็นสมการอะไรครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับยังนะครับเราทำการจัดรูปนะครับใช้สมบัติของการเท่ากันนะครับโอเคนะจะได้ t กำลัง2ลบ 16t บวก40เท่ากับ0นะครับอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับอยู่ยังอยู่แล้วนะครับมีค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ1 b เท่ากับลบ16และ c เท่ากับ40เท่ากับลบ b นะครับบวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะครับทั้งหมดส่วน 2a นะครับโอเคนะดังนั้นเริ่มต้นเราจะต้องเริ่มต้นหาจากหาค่าภายใต้สแควร์รูทเพื่อเช็คจำนวนคำตอบของสมการก่อนนะครับเราจะได้ว่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac มีค่าเท่ากับ96ซึ่ง96เป็นยังไงครับมากกว่า0สมการของเราจะต้องมีคำตอบกี่คำตอบ2คำตอบนะครับดังนั้นสมการของเราจะมี2คำตอบจากสูตร t เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับแทนค่าเข้าไปจะได้ดังนี้นะครับเมื่อคิดเลขนะครับมาลบคูณลบ16กลายเป็น16นะครับสแควร์รูท96สามารถทำเป็นผลสำเร็จได้เป็น4รูท6นะครับนักเรียนสามารถทำได้ไหมครับตรงนี้นะครับโอเคนะและทั้งหมดหารด้วย2แต่โจทย์กำหนดอะไรมาให้โจทย์กำหนดว่าสแควร์รูท6มีค่าประมาณ 2.4

0: ต่อไปนะครับหลังจากที่เราลองทำโจทย์1ข้อแล้วนะครับต่อไปนะครับครูให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่8ขึ้นมาเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยมีโจทย์ทั้งหมด2ข้อนะครับโอเคนะนักเรียนครับจะมีเพื่อนนักเรียนในห้องออกอากาศนะครับออกมานำเสนอทั้ง2ข้อนี้นะครับเริ่มต้นที่ข้อที่1นะครับข้อที่1
1: ธนินต้องการล้อมรั้วที่ดินที่อยู่ติดคลองให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยล้อมเพียง3ด้านและด้านที่อยู่ติดคลองจะไม่มีรั้วกั้นถ้าธนินมีวัสดุสำหรับทำรั้วได้ยาว200เมตรและอยากให้ได้พื้นที่ภายในรั้วมากที่สุดจงหาว่าที่ดินที่ธนินล้อมรั้วได้มีพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งจากโจทย์จะวาดรูปได้ดังนี้ครับกำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้าน CD เป็นด้านที่อยู่ติดคลองและให้ด้าน AD ยาวคูณเมตรเนื่องจากมีวัสดุสำหรับทำรั้วยาว200เมตรจะได้ด้าน AB ยาว200ลบ 2x เมตรถ้าให้พื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABD เป็น y ตารางเมตรจะได้สมการเป็น y เท่ากับ x วงเล็บ200ลบ 2x วงเล็บปิดเขียนสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ได้ดังนี้จาก y เท่ากับ x วงเล็บคำตอบจะได้เป็นลบ 2x วงเล็บ x ลบ50ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 5,000 แสดงว่ากราฟของสมการเป็นพาราโบลาคว่ำที่มีจุดสูงสุดคือ50และ 5,000 จะได้ y มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 5,000 เมื่อ x เท่ากับ50ดังนั้นที่ดินที่ธนินล้อมรั้วได้มีพื้นที่มากที่สุดเท่ากับ 5,000 ตารางเมตร
0: จบแล้วครับสำหรับข้อที่1ครับได้ที่ดินมากที่สุดก็คือ 5,000 ตารางเมตรใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นโจทย์ข้อที่2

0: นะครับข้อที่2นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูปเป็น80เมตรจะมีพื้นที่มากที่สุดเมื่อมีความกว้างและความยาวเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะขอเชิญนักเรียนปลายทางลองทำตามเพื่อนห้องอวกาศได้เลยนะครับ
1: ข้อที่2นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูปเป็น80เมตรจะมีพื้นที่มากที่สุดเมื่อมีความกว้างและความยาวเป็นเท่าใดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบรูป80เมตรและให้ด้าน AB ยาว X เมตรจะวาดรูปได้ดังนี้ครับจะได้ด้าน BC ยาว40ลบ X เมตรถ้าให้พื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD เป็น Y ตารางเมตรจะได้สมการเป็น Y เท่ากับ X ของ40ลบ X เขียนสมการให้อยู่ในได้ Y เท่ากับลบของ x ลบด้วย20ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย400แสดงว่ากราฟของสมการเป็นพาราโบลาคว่ำที่มีจุดสูงสุดคือ20 400จะได้ y มีค่ามากที่สุดเท่ากับ400เมื่อ x เท่ากับ20ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบรูปเป็น20เมตรจะมีพื้นที่มากที่สุดเมื่อมีด้านหนึ่งยาว20เมตรและมีด้านประกอบมุมฉากของด้านนี้ยาว40ลบ20เท่ากับ20เมตรนั่นคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีพื้นที่มากที่สุดเมื่อความกว้างและความยาวเป็น20เมตรครับ
0: จบแล้วครับสำหรับตัวอย่างที่เพื่อนนำเสนอนะครับสังเกตว่าโจทย์ของเรานะครับจะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับอ่ะมาเรามาสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับสรุปนะครับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2อาจทำได้โดยการวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหาวาดภาพหรือสร้างสมการของพาราโบลาแทนปัญหานะครับในกรณีที่โจทย์ไม่ได้กำหนดสมการมาให้นะครับนอกจากนี้นะครับบางครั้งเราสามารถจัดรูปสมการนะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ s ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0เพื่อช่วยในการหาคำตอบของเราได้นะครับดังนั้นนะครับจบนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องของกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยบทเรียนที่เราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ะรู้และรับทราบนะครับในเรื่องของบทบาทภารกิจหน้าที่ของกองทัพนะครับต่อไปนะครับขอบเขตวิชานะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีด้วยกันอยู่2หัวข้อใหญ่ๆก็คือหน้าที่ของทหารตามรัฐธรรมนูญนะครับเราจะมาดูว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดบทบาทและหน้าที่ของทหารว่าอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องที่2นะครับภารกิจของกองทัพบก5ประการนะครับเราจะมาดูว่ากองทัพบกเนี่ยที่เราสังกัดกันอยู่เนี่ยนะครับเขามีหน้าที่มีภารกิจมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนเพื่อเป็นการวัดความรู้นะครับว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่นะครับหรือก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้เนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับใช้เวลานะครับประมาณไม่เกินสัก3นาทีทันไหมทันไหมครับ3นาทีลองดูนะครับลองดูก็กรอกข้อมูลตามที่ใน Google Form นะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขก็ตามลำดับ

นักเรียนนะครับได้ไหมมีใครไม่สามารถสแกนได้มีไหมครับทางปลายทางก็สามารถทำได้นะครับสแกนเข้า QR code นะครับ

ต้นแขนก็จะเป็นอาร์มสีเหลืองนะครับมาช่วยฝึกน้องๆนะครับในรุ่นถัดๆไปนะครับข้าราชการกระทรวงกลาโหมนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือข้าราชการทหารแบบคู่เนี่ยนะครับเรียกว่าข้าราชการทหารประเภทที่2ก็คือข้าราชการกลาโหมรู้จักไหมใครเคยได้ยินบ้างข้าราชการพลเรือนกลาโหมเป็นยังไงนะครับข้าราชการพลเรือนกลาโหมเนี่ยก็จะใส่ชุดเป็นเครื่องแบบสีกากีนะครับเหมือนข้าราชการทั่วไปแต่จะสังกัดอยู่ในกระทรวงกลาโหมนะครับเราจึงเรียกว่าข้าราชการพลเรือนกลาโหมนะครับจะไม่มียศร้อยตีพันตีนะครับจะเป็นยศทางราชการพลเรือนนะครับมาดูส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมนะครับเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอันที่2นะครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วข้อที่3ก็คือกองทัพไทยหรือสมัยก่อนเราเรียกว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ากองทัพไทยแล้วมาดูส่วนย่อยนะครับส่วนราชการในกองทัพไทยนะครับแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและส่วนราชการอื่นๆตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกานะครับแบ่งออกเป็น5ส่วน ตามภาพฉายนะครับการจัดหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับตราสัญลักษณ์นะครับกระทรวงกลาโหมนะครับต้องเรียนจำตราสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะครับมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับกระทรวงกลาโหมนะครับแยกออกไปเป็นสำนักงานสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักปลัดนะครับกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศคราวนี้นะครับมาดูอำนาจหน้าที่ของ

ทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงกลาโหมนะครับมีหน้าที่นะครับพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนะครับจากภัยคุกคามทั้งภายนอกนะครับและภายในประเทศปราบปรามการกบฏและการจลาจลนะครับข้อที่2นะครับพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะภารกิจช่วยเหลือประชาชนนะครับอันนี้คือกฎหมายนะครับที่ครูเอามาให้ดูข้อที่3ข้อที่4นะครับศึกษาวิจัยพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับพลังงานทหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อที่5นะครับปฏิบัติการอื่นๆที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

ต่อนะครับหน้าที่ของทหารตามรัฐธรรมนูญนะครับแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คือข้อที่1นะครับในด้านของยุทธศาสตร์การเตรียมกำลังของกองทัพนะครับการเตรียมกำลังก็คือศึกษาการวิจัยนะครับการเรียกพลการระดมพลนะครับในด้านที่2นะครับด้านยุทธศาสตร์การป้องกันนะครับหรือการใช้กำลังนะก็คือการต่อสู้กับข้าศึกนะการลาดตระเวนนะครับเรื่องที่1จบไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของภารกิจของกองทัพบก5ด้านนะครับก็จะแยกย่อยลงมาอีกทีนึงมีวิดีทัศน์ให้ชมอีกแล้ว

ดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทัพบกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวอำนาจหน้าที่ของกองทัพบกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นที่มาของอุดมการณ์ในการปฏิบัติภารกิจว่ากองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชและอธิปไตยของรัฐต้องจัดให้มีการทหารการทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติโดยมีการบัญญัติไว้ในหมวดที่5มาตรา52บทบัญญัติลักษณะนี้เริ่มมีครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534และรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาหากแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

0: นดหน้าที่ของรัฐในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติอันประกอบด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งอาณาเขตซึ่งหมายถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของอาณาเขตรวมถึงบนท้องฟ้าใต้น้ำไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะเป็นต้นซึ่งรัฐต้องรักษาไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดเวลาโดยจะบกพร่องมิได้ส่วนความว่าเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยนั้นหมายถึงสิทธิพิเศษในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของรัฐชายฝั่งนอกจากนี้ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการทหารการทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวในอดีตการใช้กำลังทหารจะใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือการรบการสงครามเป็นหลักใหญ่ต่อมาในระหว่างที่ไม่มีสงครามทหารได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วยจึงมีการตราบทบัญญัติในวรรคสองว่ากำลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วยเป็นบทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญ2560เพื่อให้เกิดความชัดเจนในอำนาจหน้าที่รวมทั้งการใช้งบประมาณในด้านการพัฒนาพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมได้กำหนดว่ากระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์เอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักรปราบปรามการกบฏและการจลาจลพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งศึกษาวิจัยพัฒนาและดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารขณะที่มาตรา19กำหนดให้กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบกการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบกตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการเตรียมกำลังได้แก่ด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัยส่วนการใช้กำลังได้แก่การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศกองทัพบกซึ่งเป็นกำลังรบหลักจึงต้องพยายามเพิ่มพูนขีดความสามารถในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเตรียมกำลังทำความดีของชนในชาติและเพื่อเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่เป็นหลักชัยของอาณาประชาราษฎรและเพื่อความอยู่ดีมีสุขมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทย
1: เพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรฝึกความมีวินัยของตัวเองฝึกความรับผิดชอบกันยุคุมอะไรครับมีอาวุธยุทโธปกรณ์นะก็คือคุมท้องฟ้านะก็จะได้เป็นอะไรผู้มีเป็นประเทศมหาอำนาจใช่ไหมคุมท้องฟ้าปัจจุบันล่ะปัจจุบันใครคุมโซเชียลนะครับใครคุมโซเชียลเน็ตเวิร์กได้คนนั้นคืออะไรมหาอำนาจเพราะอะไรปัจจุบันทำสงครามด้วยอะไรครับโซเชียลการข่าวเทคโนโลยีนะครับคงไม่มีใครใช้ดาบไปฟาดฟันกันแล้วนะครับปัจจุบันต่อไปนะครับวิสัยทัศน์นะครับความเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนทำอย่างไรนะครับประชาชนจะให้ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจนะครับโปร่งใสมีคุณธรรมและก็สุดท้ายก็คือตรวจสอบได้แก่ภาพมีบทบาทในเวทีโลกนะครับมีส่วนร่วมต่อไปนะครับมาดูภารกิจด้านที่1 นะครับด้านการป้องกันประเทศนะครับเตรียมกำลังกองทัพบกนะครับการเตรียมกำลังก็คืออะไรในต้นคาบครูบอกไปแล้ว

การฝึกศึกษานะเพื่อป้องกันราชอาณาจักรตามอำนาจหน้าที่และการใช้กำลังนะครับโดยมีผบ.ทบ.ผบ.ทบ.คืออะไรครับย่อมาจากผู้บัญชาการฐานบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบนะครับจัดให้มีการวางกำลังนะครับและใช้กำลังตามแนวชายแดนรวม7กองกำลังนะครับได้แก่สุรศรีนะครับบุรพาสุรนารีผาเมืองสุรศักดิ์มนตรีเทพสัตตีนะครับอันนี้เป็นชื่อกองกำลังนะครับป้องกันชายแดนนะครับในสไลด์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับในพื้นที่ตั้งเนี่ยว่า7กองกำลังเนี่ยนะครับดูแลชายแดนด้านใดบ้างนะครับแล้วก็มีกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของกองทัพเรือหน่วยเฉพาะกิจต่างๆเช่นฐานพลานเป็นต้นทำไมถึงเรียกฐานว่ารั้วของชาติรั้วของชาติคืออะไรรั้วของชาติคืออะไรครับไปยืนให้ตำลึงพันหรือไงใช่ไหมรั้วของชาติคืออะไรก็คือการที่ทหารเนี่ยปกป้องดูแลนะครับโดยรอบประเทศของเราเนี่ยที่เป็นรูปขวานเนี่ยนะครับรอบชายแดนเราเนี่ยพื้นที่นะครับจากจุดหนึ่งวนรอบประเทศเนี่ยนะครับระยะทางประมาณนะครับ 5,656 กิโลเมตรนะครับเป็นระยะทางที่ฐานต้องระดับฐานพานเป็นต้นนะครับแบ่งออกเป็น7กองกำลังนะครับในเลสวนผาเมืองสุรศักดิ์มนตรีสุรนารีบุรพาเทพเสตีนะครับสุรศรีนะครับ24ชั่วโมงในสถานการณ์นะครับจัดเฝ้าระวังป้องกันตลอดแนวชายแดนนะครับบางทีเนี่ยมันมีพวกภัยต่างๆนะครับเพราะอะไรพวกนี้นะครับบางทีเนี่ยเขาเอาสิ่งของผิดกฎหมายเป็นพาหะของโรคนะครับมีอะไรอีกอ่ะเข้ามาค้ามนุษย์นะครับเราก็เลยต้องดูแลจุดนั้นเป็นพิเศษนะครับนะครับแผนที่กองกำลังป้องกันชายแดนนะครับ7กองกำลังนะครับกองกำลังผาเมืองเห็นไหมนะครับอยู่เหนือสุดเลยเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตถ์นะครับกองกำลังนเรศวรก็คือจังหวัดตราดนะครับแม่ฮ่องสอนนะซึ่งติดกับประเทศอะไรแม่ฮ่องสอนติดประเทศอะไรครับพม่าเชียงใหม่เชียงรายล่ะเชียงใหม่เชียงรายน่านติดกับประเทศอะไรเราติดประเทศจีนด้วยเหรอประเทศอะไรครับประเทศอะไรเราติดเวียดนามที่ไหนแล้ว มาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกองกำลังสุรศรีนะครับก็ชายแดนกาญจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบติดกับประเทศพม่านะครับช่องทางที่ใหญ่ก็อะไรด่านถิงขอนไหมถิงขอนต่อไปกองกำลังเทพสัตตีชุมพรระนองประเทศอะไรพม่านะครับกองกำลังเทศกษัตริย์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเทศด้วยกันนะครับก็คือมีในจุดที่2ก็คือสตูลสงขลายะลานราธิวาสประเทศมาเลเซียต่อไปกองกำลังบุรพาตราดจันทบุรีสระแก้วประเทศอะไรกัมพูชาเขมรเป็นกลุ่มชนต่อไปกองกำลังสุรนารีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญประเทศกัมพูชาต่อไปนะครับกองกำลังสุดท้ายก่อนเนี่ยประเทศเราใหญ่ขึ้นไปปุ๊บติดจีนติดหมู่แม่น้ำแยงซีเคียงติดเวียดนามติดอะไรเลยนะครับเป็นนี่ขึ้นไปทางนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเรียนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งนะครับชายแดนแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่างกันนะกัมพูชามีปัญหาเรื่องอะไรนะไปมีเรื่องประสาทเหรอแย่งประสาทกันพื้นที่อะไรทับซ้อนตะเข็บอะไรพื้นที่ทับซ้อนเราเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาเนิ่นนานนะครับเนื่องจากเราถือแผนที่กันคนละฉบับคนละเขาเรียกอะไรอัตราส่วนเราถือ1ต่ออะไร1ต่อ

啊，他嘞，กัมพูชาลาวล่ะพื้นที่ลาวมีปัญหาในเรื่องของอะไรการลักลอบเข้าเมืองสินค้าผิดกฎหมายหนีภาษีนะพม่าเรื่องของอะไร คนหลบหนีเข้าเมืองมาค้าแรงงานมาค้าอะไรพวกนี้มีอะไรอีกพม่าต่างด้าวนั่นแหละมีปัญหาเรื่องอะไรครับชายแดนพม่าปัญหาภายในของเขาซึ่งบางทีมันอาจจะกระทบกระเทือนเข้ามาในบ้านเรามีอะไรอีกปัญหาสําคัญเลยพม่าในเรื่องของยาเสพติดเพราะอะไรครับทําไมถึงพม่าเนี่ยนะครับทำแนวชายแดนเนี่ยทำไมถึงมันมีโรงงานสมัยก่อนเนี่ยมันมีไอนะครับที่จะเข้ามาในประเทศเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับมันไม่พักหรอกว่าเอ้ยเวลานี้ฉันให้คุณพักนะนะมันเป็นไปได้ไหมตีสามตีสี่บางทีเนี่ยยังลักลอบกันเข้ามาในประเทศเราอยู่เลยนะครับทหารจึงต้องทำงานตลอด24ชั่วโมง

สวัสดีค่ะพบกับสารคดีพิเศษชุดกองทัพบกกองทัพคู่แผ่นดินจากสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามที่มีความสลับซับซ้อนตลอดจนปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกองทัพบกจึงเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเพื่อช่วยรักษาความสงบร้อยสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทันสมัยทัดเทียมอารยะประเทศภารกิจในการรักษาแผ่นดินของกองทัพบกนั้นหมายถึงการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการปฏิบัติภารกิจอื่นๆทางทหารนอกเหนือจากสงครามตามที่ได้รับมอบจากรัฐบาลหรือการประสานจากส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนประกอบด้วย4ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคแยกเป็น7กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบูรพากองกำลังสุรศรีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังสุรนารีกองกำลังผาเมืองกองกำลังนเรศวรและกองกำลังเทพสตรีและศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแต่ละกองกำลังมีการจัดและวางกำลังในลักษณะผสมผสานทั้งกำลังทหารหลักทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดนดูแลตลอดแนวชายแดนทางบกติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ด้านรวมความยาว 5,671 กิโลเมตรโดยมีพันธกิจ3ประการประกอบด้วยการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนRBC ที่ประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันเช่นการป้องกันการเกิดข้อพิพาทการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดการสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับกองบัญชาการทหารแขวงคำม่วนลาดตระเวนร่วมทางน้ำตามลำน้ำโขงสกัดกั้นการกระทำผิดตามแนวชายแดนกองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงในพื้นที่โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางบกเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยมีกองทัพภาคที่1ถึง

0: 64ปฏิบัติหน้าที่เป็นกองอำนวยการโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันซึ่งเป็นการส่งเสริมความรักความเข้าใจอันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรม Army Football Academy สอนทักษะฟุตบอลเปิดคลินิกสอนทักษะเทคนิคกีฬาฟุตบอลเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมฟุตบอลรวมดาราซุปตาร์สร้างสุขชายแดนใต้นำศิลปินดาราที่ประชาชนชื่นชอบและมีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมแข่งขันฟุตบอลเป็นการเชื่อมความสามัคคีสานพลังสร้างความสุขแรงบันดาลใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างสันติสุขใช้กำลังของกองทัพบกจะดำเนินการเมื่อเกินขีดความสามารถของส่วนราชการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยมีกฎหมายรองรับและมีผู้รับผิดชอบในการสั่งการอย่างชัดเจนครอบคลุมภารกิจเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติความสามัคคีและการปรองดองสมานฉันท์ตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนอกเหนือจากภารกิจหลักแล้วกองทัพบกยังปฏิบัติภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบจากรัฐบาลหรือการประ
1: นะครับก็จบแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นกำลังอำนาจทางทหารนะครับกำลังรบนะครับก็คือหน่วยนะครับและกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ได้ทันทีนะครับเราแบ่งกองกำลังนะครับออกเป็นกองทัพภาคนะครับได้แก่กองทัพภาคที่1ภาคที่2และภาคที่3ในชั่วโมงแรกนะครับในชั่วโมงแรกก็นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้เท่านี้นะครับก็คือกองทัพภาคที่1ภาคที่2ภาคที่3นะครับในชั่วโมงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายว่ากองทัพภาคที่1นะครับอยู่มีความรับผิดชอบนะครับจังหวัดไหนภาคที่2จังหวัดไหนนะครับก็ในชั่วโมงแรกมีนักเรียนคนไหนสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีถ้าครูทวนให้ทวนได้ใช่ไหมกองทัพบกแบ่งเป็นกี่กองกำลังหึ7กองกำลังมีอะไรบ้างครับสุรศรีบุรพาสุรนารีฮะสุรสามมนตรีเทพกษัตริย์นาเรศวรใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วกองกำลังไหนดูแลในพื้นที่ภาคใต้เทพกษัตริย์ภาคเหนือล่ะถามเมืองนะครับถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีนักเรียนคนไหนสงสัยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ไปพักนะครับเบรกประจำชั่วโมงนะครับเชิญพักครับ

ษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรก

0: เรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่สร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ครับเราก็มาเข้าสู่นะครับในชั่วโมงที่2นะครับของวิชาบทบาททหารกับความมั่นคงนะครับในเรื่องของการภารกิจนะครับของกองทัพบกนะครับในด้านของการป้องกันประเทศนะครับต่อนะครับกองทัพบกเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น4กองทัพภาคนะครับได้แก่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองทัพภาคที่4นะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิดิทัศน์นะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับภารกิจของกองทัพแต่ละกองทัพภาคนะครับ4กองทัพภาคว่าเขามีภารกิจมีหน้าที่นะครับพื้นที่รับผิดชอบดูแลเนี่ยอะไรบ้าง
1: ในการร่วมสร้างวิวัฒนาการความมั่นคงตลอดจนเกียรติภูมิให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดกองทัพภาคที่1เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบกได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่13มกราคมคริสตศักราช1910ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2453โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีโดยมีหน่วยประกอบด้วยกรมบัญชาการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพภาคที่1มีหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติจำนวน2กองพลคือกองพลที่1รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดังนั้นจึงได้รับมอบหมายหน้าที่อันสำคัญยิ่งจากกองทัพบกจนถึงระดับรัฐบาลในการจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ณพระราชวังและพระตำหนักที่ประทับทุกแห่งในเขตพื้นที่ตลอดจนในการเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆนอกจากนี้ในวันที่2ธันวาคมของทุกปีกองทัพภาคที่1ยังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกำลังพลทุกนายในกองทัพภาคที่1ที่ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนสูงสุดของปวงชนชาวไทยการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติกองทัพภาคที่1มีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศโดยยามปกติมีการจัดกำลังป้องกันชายแดนเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยจัดเป็นกองกำลังป้องกันชายแดนจำนวน2กองกำลังคือการป้องกันชายแดนด้านตะวันตกมีกองกำลังสุรศรีรับผิดชอบชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การแก้ไขโดยประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนถือเป็นภารกิจหลักที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญโดยกองทัพภาคที่1ได้กำหนดให้หน่วยทหารซึ่งมีที่ตั้งกระจายกันอยู่ทั่วพื้นที่ภาคกลางดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตามขีดความสามารถในทันทีอาทิเช่นกรณี

0: หตุธรณีพิบัติจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีคริสตศักราช2003ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2546กองทัพภาคที่1ได้ส่งกองพลพัฒนาที่1ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นหน่วยแรกทำให้สามารถกอบกู้สถานการณ์วิกฤตให้บรรเทาลงได้ระดับหนึ่งสำหรับงานด้านการสนับสนุนการพัฒนาประเทศนอกจากการใช้หน่วยทหารช่างในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในท้องถิ่นห่างไกลให้กับรัฐบาลแล้วกองทัพภาคที่1ยังมีบทบาทในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆอาทิเช่นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติการสร้างฝายทดน้ำชะลอความชุ่มชื้นตามพื้นที่ชายแดนรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและพิทักษ์ผืนป่าของประเทศมิให้ถูกทำลายเป็นต้นในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นกองทัพภาคที่1เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกำลังพลในทุกระดับพร้อมทั้งมีความจริงจังในการปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งตลอดมากองทัพภาคที่1จึงมีความภาค
1: หน้าที่อันทรงเกียรตินั้นก็ไม่มีวันสิ้นสุดกองทัพภาคที่2คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจที่ต้องจารึกไว้บนผืนแผ่นดินจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2435สมัยนั้นเมืองนครราชสีมามีโจรผู้ร้ายชุกชุมมากเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบเรื่องก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในปีเดียวกันนั้นฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนและเกิดการกระทบกระทั่งกับประเทศไทยหลายครั้งรัฐบาลไทยเห็นว่าอาจเกิดการรบกับฝรั่งเศสขึ้นได้จึงได้เพิ่มกำลังทหารโดยเฉพาะที่เมืองนครราชสีมาและในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1. การป้องกันประเทศ 2. การรักษาความมั่นคงภายใน 3. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและ 4. การช่วยพัฒนาประเทศพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2เป็นเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชารวมความยาว 1,527 กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าภูเขามีแนวทางการเคลื่อนที่จำกัดถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศกองทัพภาคที่2จึงมีเกียรติประวัติการรบในหลายสมรภูมิเหล่าทหารหารแห่งกองทัพภาคที่2ต้องเสียสละเลือดเนื้อพลีชีพเพื่อชาติไปเป็นจำนวนมากทั้งในสงครามอินโดจีนการรักษาอธิปไตยในดินแดนที่เป็นของไทยกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติสงครามมหาเอเชียบูรพาการส่งทหารไปร่วมรบกับญี่ปุ่นในสหรัฐไทยเดิมทางตอนบนของประเทศนอกจากนี้ยังมีภัยคุกคามจากนอกประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาเส้นเขตแดนและการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนบ่อยครั้งโดยมีเหตุการณ์สำคัญอาทิเช่นยุทธการช่องพระพลัยช่องตาตุ่มช่องโอบกช่องบกและการป้องกันอธิปไตยบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในกรณีปราสาทพระวิหารและปราสาทตาเมือนตาควายซึ่งวีรชนแห่งกองทัพภาคที่2ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทยด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังดำเนินงานด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนควบคู่ไปกับงานด้านการทหารอีกด้วย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพหลายๆด้านโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรและตรวจเยี่ยมกองทหารในจังหวัดชายแดนที่ห่างไกลอยู่เสมอนอกจากยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่าทหารนั้นมิใช่จะมีหน้าที่ในการใช้ศาสตราวุธทำสงครามประการเดียวหากยังต้องปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือนคือใช้ความรู้ความคิดจิตวิทยาและความเฉลียวฉลาดซึ่งอาจรวมเรียกได้ว่าอาวุธทางปัญญาเข้าปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจที่จะสร้างความดีความเจริญความมั่นคงให้แก่ตนเองและส่วนรวมอีกประการหนึ่งด้วยยามศึกเรารบยามสงบเราพัฒนาจึงกลายเป็นคติในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่2โดยการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริโครงการต่างๆในภาคอีสานซึ่งยังประโยชน์ให้แก่อาณาประชาราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ทหารยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศหลายๆด้านทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจไปจนถึงการบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ

กว่า10ทศวรรษมาแล้วที่กองทัพภาคที่3ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบนแผ่นดินหัวขวานของไทยเริ่มจากกองทหารประจำการในเขตภาคเหนือซึ่งล้วนเป็นทหารกล้าผู้ทำศึกได้ชัยชนะจากการปราบกบฏเหนียวที่เมืองแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2445หน่วยทหารแห่งนี้ได้พัฒนาปรับปรุงศักยภาพมาโดยตลอดและใช้ชื่อว่ากองทัพภาคที่3เมื่อปีพุทธศักราช2501พระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของไทยเป็นสถานที่ฝึกไพร่พลเพื่อเตรียมกำลังไว้กอบกู้เอกราชของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2112ณผืนแผ่นดินนี้จึงมีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจและที่สำคัญทหารแห่งกองทัพภาคที่3ยังดำรงจิตวิญญาณนักรบไทยเทิดทูนชาติกษัตริย์ทำหน้าที่ปกป้องรักษาแผ่นดินไว้อย่างมั่นคงเยี่ยงบรรพชนปีพุทธศักราช2461ประเทศไทยได้ส่งกองทหารอาสาเข้าร่วมรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1ณทวีปยุโรปซึ่งกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ได้เข้าร่วมด้วยผลการรบทำให้ชาวโลกประจักษ์ในความสามารถของทหารไทยสร้างเกียรติประวัติให้ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งสมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่เหล่าทหารอาสาก่อนเดินทางไปราชการสงครามว่าประเทศสยามจะขึ้นเสมอและเทียมกับชาติอื่นในช่วงปีพุทธศักราช2483ถึง2488ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสจากนั้นไม่นานก็เข้าสู่สงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ทหารทุกหมู่เหล่าได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังสามารถโดยเฉพาะทหารในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการรบในรัฐฉานหรือสหรัฐไทยเดิมผลการรบสำเร็จดีเกินคาดกำลังทหารไทยสูญเสียน้อยที่สุดแต่ท่ามกลางภาวะสงครามซึ่งเต็มไปด้วยความลำบากและขาดแคลนทหารบางส่วนเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วต้องเดินเท้าตามไม้หมอนรางรถไฟกลับภูมิลำเนายิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลยังขาดแคลนงบประมาณจึงสั่งลดกำลังทหารอย่างเร่งด่วนทำให้ทหารจำนวนไม่น้อยต้องกลายเป็นคนไร้อาชีพอย่างไรก็ดีในช่วงปี2508ถึง2528เมื่อประเทศต้องเผชิญกับสงครามเย็นปัญหาการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งสั่นคลอนความมั่นคงของชาติมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคท.เป็นแกนนำทหารทุกหมู่เหล่าก็ได้ร่วมกันทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอย่างสมศักดิ์ศรีในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งภูมิประเทศเหมาะกับปฏิบัติการของฝ่ายคอมมิวนิสต์จึงมีฐานที่มั่นใหญ่ของพคท.หลายแห่งในจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากแล้วรอยต่อระหว่างพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเลยกองทัพภาคที่3จึงต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและอดทนปัญหาสำคัญคือพคท.สร้างแนวร่วมจากชาวบ้านในท้องถิ่นจัดตั้งเป็นกองกำลังติดอาวุธเพื่อปะทะโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรุนแรงกว่าสถานการณ์จะสงบลงผู้หลงผิดยอมกลับตัวกลับใจเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทหารต้องปฏิบัติการรบควบคู่กับใช้ยุทธศาสตร์การเมืองนำการทหารอีกทั้งเป็นชัยชนะที่ต้องแลกด้วยชีวิตทหารเป็นจำนวนมากภารกิจสำคัญอีกประการที่เป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจของทหารกองทัพภาคที่3ก็คือการได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคล

ระบาดในโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่แรกบุกเบิกจนปัจจุบันมี43โครงการซึ่งล้วนเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภารกิจที่กองทัพภาคที่3รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังสามารถจากแรกก่อตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบันภารกิจสำคัญต่างๆของกองทัพภาคที่3สัมพันธ์กับความมั่นคงของประเทศเป็นเหตุการณ์สำคัญของชาติที่สาธารณชนพึงมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้กองทัพภาคที่3จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่สอดรับกับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์เมื่อ3ธันวาคม2523ความว่าการใดที่ทหารมีความรู้ความสามารถจะช่วยเหลือแนะนำสนับสนุนใดจะต้องถือเอาเป็นภาระที่จะต้องร่วมมือทันทีทหารคนใดเหล่าใดปฏิบัติได้ดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นทหารแท้

นะครับกูขออนุญาตข้ามคลิปนะครับของกองทัพภาคที่4ไปนะครับเนื่องจากเวลาเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันนะครับรวมนะครับกองทัพภาคที่1นะครับจะดูแลในพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะอาจจะมีพื้นที่ของสระแก้วอะไรทางชายแดนเขมรด้วยนะครับกองทัพภาคที่2ล่ะภาคอีสานเป็นหลักนะครับกองทัพภาคที่3ภาคเหนือและกองทัพภาคที่4ภาคใต้กำลังอำนาจทางทหารนะครับศักดิ์สงครามก็คือขีดความสามารถที่จะผลิตกำลังรบเพิ่มนะครับเราได้มาจากไหนนะครับอำนาจทางเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีก็มีกำลังเพิ่มนะครับอำนาจทางการเมืองนะครับขวัญและกำลังใจพันธมิตรนะครับเราก็จะได้เปรียบทางการทหารนะครับด้านที่สองนะครับภารกิจของกองทัพบกด้านที่สองด้านการรักษาความมั่นคงภายในนะครับตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551แล้วการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับหมายความว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์ใดๆที่เป็นภัยอันเกิดจากบุคคลกลุ่มบุคคลก่อให้เกิดความไม่สงบทำลายนะครับเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับอันนี้ก็ตามพระราชบัญญัตินะครับอันนี้คือความหมายนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในด้านของการรักษาความมั่นคงภายในก็คือกอรมน.นักเรียนเคยได้ยินไหมครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับซึ่งนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นผอ.รมน.ก็คือผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับจะทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างนะครับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศฝ่ายปกครองและส่วนราชการอื่นๆนะครับภารกิจหน้าที่นะครับวางแผนอำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงนะภายในประเทศนะครับในทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่มีปัญหาให้กลับสู่สภาวะปกตินะครับโดยใช้กำลังทุกภาคส่วนเช่นทหารตำรวจข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะครับแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือภาวะปกติและภาวะไม่ปกติภาวะปกติคืออะไรก็คือภาวะไม่มีภัยคุกคามต่างๆส่วนภาวะไม่ปกติก็คือภาวะที่มีภัยต่อความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการกบฏการจลาจลนะครับการอะไรที่มันก่อให้เกิดความไม่ปกติภายในนะครับภายในของประเทศขออนุญาตข้ามนะครับด้านที่2ขออนุญาตข้ามไปข้อที่3เลยนะครับด้านที่3ด้านที่3นะครับด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในในเบื้องต้นนะครับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ป็นหน้าที่ของใครตำรวจใช่ไหมครับตำรวจมีหน้าที่อำนวยรักษาความมั่นคงภายในประเทศนะแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าประเทศนะครับมันเกินกว่าที่ตำรวจจะสามารถปฏิบัติการได้นั่นย่อมเป็นหน้าที่ของทหารนะครับเขาได้กำหนดนะครับระดับความรุนแรงของสถานการณ์ไว้5ระดับนะครับพร้อมทั้งกำหนดการใช้กำลังเพื่อรองรับสถานการณ์ไว้3ขั้นมาตรการนะครับ ถามก่อนม็อบการชุมนุมประท้วงกับการจราจรเหมือนหรือต่างกันยังไงการชุมนุมคือการชุมนุมคือสิทธิพื้นฐานนะครับซึ่งสามารถทำได้ในระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องไม่อะไรละเมิดกฎหมายนะครับต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายสามารถทำได้นะแต่เมื่อใดก็ตามการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยมีการละเมิดกฎหมายนะครับมีการใช้กำลังมีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเข้าต่อสู้กันเนี่ยย่อมแปรสภาพกลายเป็นการจลาจลนะครับมันเป็นการละเมิดกฎหมายโดยกว้างขวางซึ่งการชุมนุมไปกระทบกับสิทธิของเป็น3ระดับก็ด้วยกันก็คือระดับที่1นะครับมีสิ่งบอกเหตุการณ์นะครับสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ระดับที่2นะครับลักษณะเหตุการณ์ความไม่สงบเช่นเดียวกับระดับ1แต่มีความถี่เพิ่มมากขึ้นเช่นการรวมตัวนะครับจาก1เป็น2เป็น3นะครับรวมตัวเพิ่มมากขึ้นในขั้นที่1ระดับที่3เหตุการณ์ความรุนแรงนะครับขยายตัวและเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มมวลชนเริ่มมีพฤติกรรมละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายนะครับในปฏิบัติหน้าที่ทหารจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใช้กำลังเพียง1ใน3ของกำลังที่จัดเอาไว้ทั้งหมดนะครับอันนี้ขั้นที่1ต่อไปเป็นขั้นที่2ความรุนแรงเข้าขั้นที่2นะครับระดับเหตุการณ์ระดับ4เหตุการณ์ความรุนแรงมีความยืดเยื้อเป็นเหตุให้รัฐบาลประกาศพื้นที่อันปรากฏเหตุการณ์อันกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงภายในเช่นมีการข่าวว่ามีผู้ไม่หวังดีนะครับเข้ามาอยู่ในการชุมนุมนะมีการซ่องสุมกำลังหรืออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับ ตอนนี้นะครับทหารจะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะจะไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานอย่างเดียวแล้วตำรวจนะจะลดบทบาทลงกลายเป็นผู้ช่วยนะหรือทำงานร่วมกันในระดับนี้นะใช้กำลัง3ใน5ของที่จัดเอาไว้นะเหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นต่อไปขั้นที่3ขั้นสูงสุดนะครับในระดับที่5ความรุนแรงระดับที่5มีการชุมนุมใหญ่นะกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่กระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายอย่างกว้างขวางนะครับรวมทั้งมีการใช้อาวุธก่อวินาศกรรมนะครับในรูปแบบต่างๆพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในไม่เพียงพอต่อการประกาศใช้เป็นผลให้รัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉินสภาวะฉุกเฉินคืออะไรการประกาศเคอร์ฟิวไหมให้ประชาชนอยู่ในบ้านนะครับกองทัพบกจะใช้กำลังนะครับที่จัดเตรียมไว้ในระดับสูงสุดอันนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เต็มตัวนะครับการก่อวินาศกรรมนะครับมีอาวุธมีการใช้อาวุธรุนแรงมีการเผาทำลายมีการปล้นสะดมอะไรพวกนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นด้านการพัฒนาประเทศนะครับพัฒนาประเทศนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับสภาพแวดล้อมนะครับการช่วยเหลือประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพระราชดำรินะครับโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆนะครับโครงการหลวงโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับและอื่นๆนะที่เป็นการพัฒนาประเทศนะครับการสร้างถนนหนทางนะครับการสร้างสะพานนะครับส่วนร่วมส่งเสริมแนะนำพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่นะครับเศรษฐกิจความมั่นคงการเมืองสภาพแวดล้อมนะครับ

นะครับกองทัพบกยึดหลักในการพัฒนา4ประการก็คือประชาชนนะครับยึดประชาชนเป็นหลักใกล้ชิดช่วยเหลือนะครับประชาธิปไตยแก้ปัญหาปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาประสานงานนะครับติดต่อติดตามส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและข้อที่4นะครับประหยัดเงินกำลังคนกำลังเวลานะครับสรุปนะครับในด้านของการพัฒนาประเทศนะครับการกองทัพบกนะครับร่วมพัฒนาประเทศคือการใช้กำลังคนองค์กรเครื่องมือเครื่องใช้ความรู้เทคโนโลยีความชำนาญงานนะในทางทหารเข้าร่วมพัฒนาประเทศในทุกๆด้านนะเพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนนะครับและมีความพัฒนานะครับต่อไปนะแล้วอย่างที่ครูบอกนะครับทำไมทหารถึงต้องไปทำนะครับทำไมทหารถึงต้องไปทำภารกิจบรรเทาสาธารณภัยน้ำท่วมไฟไหม้ป่านะครับไปปราบปรามผู้ตัดไม้ทำลายป่านะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เขากำหนดภารกิจหน้าที่มาให้ทหารทำนะถ้ากฎหมายไม่กำหนดทหารทำได้ไหมกฎหมายไม่ให้อำนาจหน้าที่ตำรวจในการจับผู้ร้ายตำรวจสามารถจับผู้ร้ายได้ไหมครับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้ทหารทำนะครับมันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสนะทหารจึงต้องไปทำเช่นไฟไหม้บ้านประชาชนทหารจึงต้องเข้าไปทำเข้าไปช่วยดับนะครับเข้าไปดูแลเข้าไปฟื้นฟูหลังจากเพลิงสงบแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของทหารนะครับในภารกิจอื่นที่ไม่ใช่สงครามนะครับการปราบปรามยาเสพติดและอาจจะเคยเห็นว่าเอ้ยทหารทำไมทหารต้องไปจับผู้ลักลอบค้าเขาเรียกขนใช่ไหมตามพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศเรานะครับในชายแดนประเทศพม่าเป็นส่วนใหญ่นะครับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับการรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาตินะครับการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติหรือผลประโยชน์ของชาติเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างป่าไม้ใช่ไหมป่าไม้สัตว์ป่ามีอะไรอีกแร่น้ำมันนะครับซึ่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมันก็เป็นหน้าที่ของทหารด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่เขาดูแลเป็นหลักอยู่แล้วนะครับหรือภารกิจอื่นที่รัฐบาลมอบหมายนะครับตัวอย่างครับภาพเห็นไหมทำสะพานเขาเรียกทำสะพานชั่วคราวนะครับเพราะว่ามันเกิดอะไรน้ำพัดสะพานหักสะพานพังนะครับดับเพลิงช่วยน้ำท่วมนะครับแจกข้าวให้ประชาชนนะครับถุงยังชีพนะครับคือการที่ทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับย่อมเป็นหน้าที่ของทหารด้วยเช่นกันนอกเหนือจากภารกิจที่เป็นการป้องกันประเทศแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบทดสอบประมาณ3นาทีนะครับหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะครับว่าเอ้ยมันมีการพัฒนานะครับในความรู้เป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมนะครับทำสแกนเข้า Google Form

0: ะครับก็คาดว่าจะเสร็จกันหมดแล้วนะครับมีใครได้เต็มไหมครับมีไหมหัวหน้าได้เต็มนะครับอ่ะนะครับก็นะครับจบคำบรรยายนะครับสำหรับวิชาบทบาททหารกับความมั่นคงนะครับต้องเรียนตอบครูได้ไหมว่าทหารมีไว้ทำไมฮะปกป้องช่วยเหลือพัฒนามีอะไรอีกปกป้องช่วยเหลือพัฒนาอะไรนะฮะนะครับทุกอย่างที่ทหารนะครับหรือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยได้ทำเนี่ยก็เพื่อใครครับก็เพื่อประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศนะครับก็หวังว่านักเรียนนะครับจะได้ทราบนะครับถึงบทบาทและหน้าที่ของทหารเพิ่มเติมจากที่เราเคยได้รับทราบและรับรู้แล้วนะก็นำไปนะครับอธิบายนะครับนำไปอธิบายนำไปต่อยอดนะครับให้ประชาชนที่เขายังไม่รู้นะครับในบทบาทและหน้าที่ของทหารเนี่ยได้รับรู้และรับทราบนะครับก็มีอะไรสงสัยไหมครับมีอะไรสงสัยในวิชาที่เราได้เรียนไปไหมครับถ้าไม่มีนะก็ขอจบคำบรรยายเพียงเท่านี้ครับ
1: จะแปลความรู้ครูผู้สอนหมดต้องยกอกอึบสมนา

ที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออก

0: าดซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำ
1: ผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลัง2การทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบ
2: พออากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ
3: ให้กันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
4: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
3: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
4: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: นักเรียนทั้งหมดทำฟาร์มคอลุ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะในชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่3นะคะเรื่องความฉลาดทางดิจิทัลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะแต่อาจจะเก็บเนื้อหาสาระได้ไม่ครบนะในชั่วโมงนี้อาจจะต้องมีมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะประกอบด้วย2เรื่องนะคะก็มีเรื่องที่1ก็คือรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยนะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ควรรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกเลยข้อที่1นะคะอธิบายลักษณะและผลกระทบของข่าวลวงนะคะข้อที่2วิเคราะห์ข่าวลวงและระบุแนวปฏิบัติเมื่อพบข่าวลวงนะคะข้อที่3วิเคราะห์สถานการณ์และนำเสนอแนวทางใช้เทคโนโลยีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะคะข้อที่4ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและผลกระทบของข่าวลวงนะคะซึ่งในวันนี้นะอย่างที่ครูบอกเลยว่ากิจกรรมค่อนข้างเยอะ

0: นะคะวันนี้นะเดี๋ยวครูจะแบ่งสัดส่วนให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านด้วยนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะฟังให้ดีนะเรื่องนี้เป็นที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครองที่บ้านด้วยนะคะเนื่องจากว่าทำไมคะปัจจุบันนี้ข่าวปลอมข่าวลวงมิจฉาชีพเยอะไหมเยอะมากนะคะมันเข้าอะไรคะเข้าถึงพวกเราเนี่ยง่ายดายมากๆนะคะเพราะว่าเราใช้สื่อโซเชียลเป็นประจำเนาะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะนักเรียนเคยได้รับข้อความที่ส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Facebook ทางข้อความบ้างหรือไม่คะหรือช่องทางอื่นๆมีมั้งไหมมีไหมคะ
1: ม
0: ีกลุ่มที่4มีมั้งไหมเคยได้รับมั้งไหมคะเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างช่วยกันเลยเดี๋ยวครูสรุปให้ค่ะจดหมายลูกโซ่เป็นลักษณะแบบไหนเป็นข้อความส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมอะไรอีกคะครูเชื่อว่าในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางนักเรียนต้องเคยได้รับข้อความไม่ว่าจะเป็นอินบล็อกทางไหนก็ตามใช่ไหมใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างกลุ่มที่3บอกว่าได้เป็นลักษณะรางวัลแล้วให้ทำอะไรคะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใช่ไหม yeah. ใช่ป่ะอะไรอีกข่าวเฟกนิวส่งต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมอะไรอีกคะกลุ่ม5เป็นลิงก์ให้กดใช่ไหมคะเช่นอาจจะเป็นลักษณะแบบคุณได้รับรางวัลแล้วก็ทำไมคะให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์นั้นหรือบางทีอะไรคะชวนทำงานออนไลน์มีไหมคะมีนะหรือแม้กระทั่งอะไรคะตอนนี้นักเรียนมันไปทุกช่องทางเลยนะคะที่เป็นลักษณะข่าวลวงข่าวปลอมหรือมิจฉาชีพนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะนักเรียนเคยได้ลักษณะแบบนี้บ้างไหมอันนี้เป็นของครูเองนะคะเช่นอะไรคะเขาบอกว่าคุณคือผู้โชคดีลงทะเบียนรับ100ถอนได้ทันทีคลิกเห็นไหมอันนี้ครูปิดลิงก์บางส่วนไว้เราได้มั้งไหมลักษณะแบบนี้อันนี้ส่งมาทาง SMS นะคะ SMS นะต่อมาทำไมคะอีกข้อความหนึ่งนะดูนะคุณมีโบนัสค้างอยู่ในระบบนี่คุยไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่ดีก็แจ้งมาว่าทำไมคะมีโบนัสค้างอยู่ในระบบนะกดเช็คได้ที่เห็นไหมคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยทำไมคะมันอาจจะนำเข้าไปสู่อะไรลูกกระบวนการของมิจฉาชีพใช่ไหมบางทีเขาก็จะมีวิธีของเขานะคะอีกอย่างหนึ่งนี่ครูเคยได้รับนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะทำไมคะปู่ย่าตายายเราได้ไหมเนี่ยแบบนี้ผู้ปกครองที่บ้านเคยได้ไหมบางทีแบบเป็นลิงก์ข่าวมาเลยใช่ไหมคะนี่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะเช่นอะไรคะเราอาจจะได้ข้อความส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นอะไรคะเคี้ยวเม็ดมะละกอสุกแล้วกลืนโดยไม่ต้องอะไรกินน้ำตามวันละ3เม็ดรักษามะเร็งระยะสุดท้ายเห็นผลภายใน1เดือนวงการแพทย์ต้องสั่นสะเทือนใช่ไหมใช่ไหมคะพอนักเรียนเห็นแล้วเป็นยังไงนักเรียนบางทีเนี่ยส่งไปจังหวะบังเอิญไปโดนแบบคนที่เขากำลังป่วยอยู่ใช่ไหมคะบางทีคนเขากำลังป่วยอยู่นักเรียนเขาก็จะหาวิธีทุกวิถีทางใช่ไหมนักเรียนนะที่จะทำไมคะรักษาตนเองใช่ไหมบางทีเขาก็อาจจะทำไมวิจารณญาณนั้นยังไม่ดีพอเขาอาจจะทำตามก็ได้ถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ทำไมคะดีไปแต่ถ้าเกิดอันตรายไปทำไมคะเสียหายไหมเสียหายไหมลูกเสียหายนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการรู้เท่าทันสื่อนะคะตามจริงเนี่ยการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยนักเรียนมีหลากหลายวิธีบ้างมากมากเลยนะคะในปัจจุบันเพราะว่าทำไมคะมิจฉาชีพข่าวลวงมาหลายลักษณะมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เนี่ยครูจะยกตัวอย่างบางเคสบางกรณีให้นักเรียนฟังนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เรามาดูความหมายกันก่อนนะการรู้เท่าทันสื่อนะคะนั่นก็คือความสามารถ

ในการป้องกันตนเองจากการถูกโน้มน้าวด้วยเนื้อหาที่เป็นเท็จนะคะและมีผลกระทบต่อผู้รับสื่อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือทางการตลาดหรือการหาผลประโยชน์นะคะนักเรียนคะเราเรียนเรื่องเหตุผลวิบัติไปแล้วใช่ไหมเราสามารถนำความรู้ที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมาปรับประยุกต์ได้บางทีนักเรียนอ่านข้อความแล้วเนี่ยนักเรียนดูความเป็นเหตุเป็นผลมันไม่มีอ่ะนักเรียนก็สามารถทำไมเอามาช่วยในการตัดสินใจได้นะคะทีนี้เรามาดูข่าวปลอมนะคะหรือเฟกนิวตามจริงมีชื่อเรียกหลายชื่อนะอาจจะเป็นข่าวลวงก็ได้เป็นเฟกนิวก็ได้ข่าวปลอมก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อกวนนะคะกึ่งลวงนะบางทีจริงไม่จริงเหมือนเมื่อกี้เนี้ยนะคะถ้าสมมติว่าคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นะเรียนเขาเชื่อไหมเขาเชื่อนะนะคะว่าเคี้ยวเมล็ดอะไรคะเมล็ดมะละกอใช่ไหมเออเนาะตามจริงพืชผักสมุนไพรก็มีประโยชน์อยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่บางทีเขาอาจจะขาดความรู้ในบางเรื่องไปนะเห็นไหมจะเป็นลักษณะกึ่งลวงนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จมีวัตถุประสงค์แอบแฝงที่แตกต่างกันนะเช่นอะไรบ้างล่ะแตกต่างกันไปประสงค์ต่อทรัพย์สินได้ไหมเออเดี๋ยวนี้ข่าวออกมาเยอะแยะเลยประสงค์ต่อทรัพย์สินการโฆษณาชวนเชื่อมีไหมมีนะคะบางทีก็ทำไมคะทำเป็นลักษณะแบบข่าวแบบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมสุดท้ายโยงเข้าไปทำไมคะขายอาหารเสริมแบบนี้มีไหมมีบางทีก็แต่งเติมจนทำไมคะดูโอเวอร์ไปนะคะต่อมาเช่นอะไรบ้างล่ะเหมือนที่ครูบอกเลยเพื่อขายสินค้านะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความสับสนให้แก่ผู้รับข้อมูลข่าวปลอมหรือข่าวลวงอาจแพร่ผ่านอีเมลหรือทางเครือข่ายสังคมนะคะปัจจุบันนี้เครือข่ายสังคมแอปพลิเคชันต่างๆทำไมถูกพัฒนาขึ้นมาเยอะไหมเยอะแล้วเราก็ทำไมคะเราก็สมัครมันทุกแอปเลยใช่ไหมเราก็สมัครมีทุกแอปเลยเพราะว่าทำไมกลัวตกเทรนใช่ไหมมิจฉาชีพก็ทำไมเร่งพัฒนาตนเองใช่ไหมคะไปทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมต้องระวังให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข่าวปลอมเช่นฟังให้ดีนะบางทีเราเปิดอะไรคะโซเชียลขึ้นมาหรือสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมานักเรียนจะอาจจะเจอข่าวปลอมลักษณะแบบนี้นะคะสร้างเรื่องราวให้เป็นจุดสนใจของสังคมมีไหมเนี่ยเคยเจอไหมสร้างเรื่องราวให้เป็นจุดสนใจของสังคมนะคะต่อมาสร้างความหวาดกลัวช่วงนี้พายุเข้ามีไหมคะข่าวเกี่ยวกับพายุมีนะบางทีอ่านก็ดูตลกใช่ไหมหรือบางทีเอามาบิดเบือนให้มันทำไมให้มันมีความตื่นตระหนกนะข่าวอะไรคะสึนามิแผ่นดินไหวข่าวสงครามแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมคะช่วงนี้ก็เป็นข่าวการกระทบกระทั่งกันระหว่างชายแดนอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะคะกระตุ้นความโลภเป็นไงพวกเราเป็นยังไงคะเราอยากได้อะไรบางทีเราอยากได้รางวัลอยากได้อยากมีรายได้ใช่ไหมคะบางทีก็เจอข่าวที่เป็นลักษณะอะไรกระตุ้นความโลภนะบางทีอาจจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆให้รับรางวัลกิฟต์เซตอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็ทำไมคะอาจจะพลาดได้ก็ต้องระวังให้ดีนะต่อมาสร้างความเกลียดชังอันนี้เคยเจอไหมยิ่งช่วงนี้ทำไมคะปัญหาชายแดนเยอะไหมคะเยอะเราก็จะเจอข่าวที่ทำไมเขาเรียกว่าทำเฟกนิวขึ้นมาเพื่อสร้างความเกลียดชังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านแล้วอย่าเพิ่งอินเกินเราต้องหาที่มาก่อนนะคะหาสาเหตุที่มาแล้วก็ความเป็นไปได้แล้วก็ดูด้วยว่าที่มาของข่าวมาจากไหนนะคะส่งต่อกันมาผ่านเครือข่ายทางสังคมเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เป็นอะไรคะส่งทางไลน์เคยอยู่ในกลุ่มไลน์ไหมกลุ่มไลน์ที่แบบเป็นอาจจะเป็นกลุ่มไลน์ครอบครัวแบบนี้มีไหมคะเนาะบางทีก็จะส่งข่าวหลายๆแบบว่าส่งต่อๆกันมาเรื่อยๆตอนเช้าๆแบบนี้นะคะไม่ใช่สวัสดีวันจันทร์นะสวัสดีวันจันทร์ก็อีกอย่างนึงใช่ไหมแต่ถ้าญาติผู้ใหญ่เราส่งสวัสดีวันจันทร์มาจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยครูว่าดีนะนะคะเนาะครูว่าดีนะบางทีมันเป็นการเช็คว่าเขาก็ยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะเนาะยังติดต่อกันได้อยู่

แต่ถ้าวันไหนไม่ส่งมาเลยเริ่มแปลกๆแล้วไหมเริ่มแปลกๆแล้วไม่สบายหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอย่ารำคาญนะถ้าทำไมมีญาติผู้ใหญ่ที่เขาส่งแบบสติ๊กเกอร์มาให้ส่งแบบเป็นรูปภาพสวัสดีวันนู้นวันนี้มาให้อย่าไปรำคาญเขานะนักเรียนนะนะมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะต่อมามีอะไรอีกคะไม่ระบุแหล่งที่มาเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเคี้ยวเม็ดมะละกอระบุที่มาไหมไม่ระบุแต่แม้ว่าระบุเราก็ต้องเช็คเข้าใจไหมคะเพราะว่าทำไมคะบางทีถูกส่งต่อกันมาข้อมูลถูกดัดแปลงแต่งเสริมเติมแต่งไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมคะต่อให้มีที่มาก็ต้องเช็คให้ดีนะคะไว้ใจไม่ได้นะเรียนนะต่อมาคืออะไรคะขยายความต่อจากอคติของคนทั่วไปที่มีอยู่ก่อนแล้วเพื่อหวังให้ตนเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์หรือทำไมคะให้เพื่อโจมตีคู่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะแบบนี้จะเป็นอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะการทำธุรกิจใช่ไหมคะหรือจะเห็นข่าวที่เป็นลักษณะแบบนี้นักเรียนขยายความต่อโจมตีคู่แข่งเนี่ยนะส่วนเนี่ยจะอยู่ในแวดวงการเมืองจริงไหมคะช่วงทำไมคะช่วงหาเสียงเลือกตั้งอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับประเทศหรือการเมืองท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมพิจารณาให้ดีนะเวลาที่ทำไมคะเจอข่าวลักษณะนี้อ่านได้แต่ทำไมคะนักเรียนก็ต้องทำไมใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยนะคะทีนี้เรามาดูข้อแนะนำนะให้นักเรียนพิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวนะคะตรวจสอบว่ามีเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอื่นที่เผยแพร่ข่าวเดียวกันหรือไม่นะคะต่อมา3บ่อยครั้งที่ข่าวปลอมมักใส่ภาพจากนักข่าวเก่าอันนี้ครูเคยเจอนะในกรณีมีอยู่กรณีหนึ่งตอนนั้นเนี่ยจังหวัดประจวบนะคะนักเรียนมีกรณีทำไมคะเรื่องของการใช้สัตว์ในการขึ้นมะพร้าวนั่นก็คือลิงใช่ไหมเนาะแล้วก็ทำไมคะก็จะข่าวบางสำนักเนี่ยหรือเพจต่างๆนักเรียนเอาข่าวเอารูปจากอะไรคะต่างประเทศนะที่เป็นลักษณะอะไรคะลิงถูกรถชนลูกถูกทรมานให้อยู่ในสภาพที่ทำไมดูน่าสงสารแล้วก็มาประกอบข่าวนะคะทำให้เสียหายไหมเสียหายนะคะเกษตรกรเป็นไงเสียหายไหมคะถูกโจมตีว่าทำไมคะทำเกษตรทำไร่ทำสวนโดยการทรมานสัตว์ใช่ไหมเนาะแล้วก็อะไรอีกเศรษฐกิจเป็นไงเสียไหมเสียผู้คนก็บริโภคมะพร้าวน้อยลงแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเวลาที่นักเรียนเห็นข่าวแบบนี้นะต้องพิจารณาให้ดีๆเลยนะคะว่าเป็นรูปเก่าหรือรูปใหม่รูปนั้นน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะข้อที่4ตรวจสอบโดยการนำชื่อข่าวหรือเนื้อความในข่าวมาค้นในอะไรคะตามเว็บไซต์หรือว่า Google นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็มีเว็บไซต์ที่เอาไว้ตรวจสอบแล้วนะคะจะเป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะซึ่งเดี๋ยวครูจะขึ้นชื่อแล้วก็หน้าเพจไว้ให้นะคะนักเรียนจะได้ไปสืบค้นกันต่อมาข้อที่5ผู้ใช้อาจพิจารณาขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเช่นอะไรคะบางทีนักเรียนได้ข่าวที่ส่งต่อกันมานะคะหรือทำไมคะนักเรียนไปเจอข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเองหรือโรงเรียนแบบนี้นักเรียนอาจจะเอามาปรึกษาครูก่อนนะหรือว่าทำไมคะถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะปรึกษาผู้ปกครองก่อนนะว่ามีความเป็นจริงนะมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พยายามตรวจสอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคะข่าวเนี่ยถูกแพร่ไปไวไหมไปไวมากโดยการแชร์ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยลงแค่ทำไมลงข่าวแค่5นาทีเนี่ยคนกดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเรามาดูตัวอย่างที่1 นะอันนี้ฮอตฮิตมากนะคะในกลุ่มอะไรคะผู้สูงวัยใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมคะบางทีผู้สูงวัยหรืออะไรคนที่เป็นลักษณะรักสุขภาพนะเราจะเจอบ่อยๆเลยว่าทำไมคะเราจะเจอข่าวว่าทำไมคะสูตรน้ำผักผลไม้ต้านมะเร็งนี่วงการแพทย์สั่นสะเทือนอีกแล้วใช่ไหมเนาะนะคะเห็นไหมคะว่ากระทรวงดิจิทัลเขาทำไมคะตีมาเลยว่าเป็นอะไรข่าวอะไรข่าวปลอมนะบทสรุปของเรื่องนี้
บทสรุปของเรื่องนี้นะคะไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยว่าทำไมคะไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะหน่วยงานที่ตรวจสอบคืออะไรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะเขาก็จะบอกเลยว่าขอความร่วมมือทำไมคะไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจากกระทรวงดิจิทัลนะคะอ้างอิงโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ข่าวแรกนะต่อมาเคยเห็นไหมข่าวนี้เคยเห็นไหมคะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรคะไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยเยอะไหมเยอะบางทีบอกว่าอะไรคะห้ามกินไข่ที่มาจากประเทศนั้นประเทศนี้เนื่องจากอะไรคะเป็นไข่ปลอมแบบนี้ก็มีใช่ไหมแต่อันนี้เป็นลักษณะแบบอะไรคะข่าวปลอมห้ามกินไข่6แบบนี้เสี่ยงถึงตุยคืออะไรเสียชีวิตแต่เขาใช้คำให้มันทำไมคะให้เข้าถึงใช่ไหมให้เข้าถึงแบบว่าหลายวัยหน่อยนะคะเขาบอกว่าอะไรไข่ดิบที่มีจุดเลือดหรือเส้นฝอยเราเคยไหมเวลาเราเจียวไข่อะเราตอกไข่มาแล้วมันจะเจออะไรคะคล้ายๆเส้นเลือดฝอยใช่ไหมนะอยู่ในชามหรือว่าทำไมคะเป็นจุดดำๆใช่ไหมคะเป็นลักษณะสีอะไรสีแดงแบบแดงเลือดหมูอะใช่ไหมคะหรือบางทีก็เป็นเส้นเลือดฝอยแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าทำไมคะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียมากกว่าปกติเราลองนึกสิเราเรียนเรื่องเหตุผลวิบัติมาแล้วเป็นไปได้ไหมว่าแบคทีเรียจะเข้าไปในไข่เป็นไปได้ไหมแบคทีเรียเนี่ยจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่เปลือกของมันถูกต้องไหมคะอยู่ที่เปลือกของมันแต่ถ้าโอกาสที่จะทำไมสมมตินะเราตอกไข่แล้วทำไมเปลือกไข่เละไปสัมผัสกับอะไรคะไข่แดงและไข่ขาวอาจจะปนเปื้อนได้ไหมได้แต่เราก็ทำไมมีวิธีการล้างทำความสะอาดก่อนถูกต้องไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะบทสรุปของเรื่องนี้คืออะไรคะจุดเลือดในไข่เกิดจากเส้นเลือดฝอยในรังไข่หรือท่อนำไข่ของแม่ไก่แตกนะคะขณะที่กำลังฟอร์มตัวขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติใช่ไหมเนาะเราจะเห็นโดยปกติทั่วไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นอันตรายและสร้างความเสี่ยงใดๆจากการรับประทานนะคะหน่วยงานที่ตรวจสอบก็คืออะไรคะกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเนี่ยเวลานักเรียนดูข่าวนักเรียนก็ต้องทำไมไปสืบหาข้อมูลมาด้วยว่ามาจากไหนนะคะต่อมาอะไรอีกคะน้ำหอมทุกชนิดมีสารเคมีนะคะก่อโรคมะเร็งแต่ความจริงคืออะไรน้ำหอมเนี่ยเป็นสารเคมีไหมเป็นไหมเอาพิจารณาทีละอย่างเป็นไหมคะเป็นแต่ทำไมคะเรามาดูให้ดีนะบทสรุปของเรื่องนี้คือในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ระบุว่าทำไมการใช้น้ำหอมตามปกติย้ำนะตามปกตินะนักเรียนไม่ได้ถ้าใช้น้ำหอมตามปกติคืออะไรคะพ่นตามร่างกายถูกต้องไหมคะพ่นตามร่างกายนักเรียนไม่ได้เอามาบริโภคถูกต้องไหมเนาะทำให้เกิดภาวะอะไรยังไม่มีหลักฐานนะที่ทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในคนสุขภาพดีอันนี้ย้ำนะคะคนสุขภาพดีนะแต่อาจเกิดการอะไรคะแพ้ระคายเคืองผิวหนังนะคะได้ในบางรายครูเองก็เคยนะเช่นน้ำหอมที่มีอะไรคะแอลกอฮอล์เยอะๆแบบนี้เขาเจือจางแอลกอฮอล์นะคะแบบน้ำหอมที่ทำไมบางทีไม่มีอย.เราเคยเห็นไหมขายตามแบบตลาดทั่วไปนะคะไม่ได้มีใบอนุญาตนักเรียนนะคะบางทีเขาผสมอะไรคะแอลกอฮอล์เยอะเกินไปแล้วทำให้เราเนี่ยบางทีร่างกายตอนนั้นภูมิเราไม่แข็งแรงถูกต้องไหมบางทีเราฉีดมาอาจจะทำให้ทำไมคะเป็นผื่นแพ้ระคายเคืองได้นะคะประมาณ 1-4% ของประชากรนะคะขึ้นอยู่กับอะไรพันธุกรรมความถี่ในการใช้และความเข้มข้นของน้ำหอมนะคะจึงควรเลือกน้ำหอมที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องสำอางได้จดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรืออย.นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่

เรียนเลือกซื้อน้ำหอมนักเรียนจะต้องทำไมดูไหมว่ามีอย.ไหมดูที่ฉลากสินค้าให้ดีนะคะถ้าไม่มีฉลากสินค้านักเรียนอาจจะทำไมแพ้ระคายเคืองได้นะคะแต่ทำไมไม่ถึงขั้นทำไมก่อโรคมะเร็งนะไม่ถึงขั้นก่อโรคมะเร็งนะคะทำไมเขาต้องชูโรคมะเร็งขึ้นมาล่ะนักเรียนเป็นโรคที่ทำไมอันดับต้นๆของประเทศไทยถูกต้องไหมที่คนเป็นเยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำไมคะอาการทรุดเร็วแล้วก็มีความน่ากลัวนะคะนักเรียนไม่เชื่อนักเรียนลองไปสิบางทีเราแค่ไม่สบายในช่วงนั้นนะแล้วเรียนไปเซิร์ช Google นะทำไมคะมันสามารถนำพาเราไปโรคมะเร็งได้ไหมได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีวิจารณญาณนะหน่วยงานที่ตรวจสอบก็คืออะไรคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะทีนี้เรามาดูนะคะครูมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะมาให้นักเรียนดูนะนักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเซิร์ชในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยหลักๆเลยคือดูที่ Facebook นักเรียนถูกใจไว้เลยนะคะถูกใจเพจไว้เลยนะอันนี้เป็นของกระทรวงดิจิทัลนะคะเจอไหมคะนักเรียนพิมพ์เข้าไปเลยว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาจะมีข่าวสารต่างๆเนี่ยขึ้นฟีดมาให้นักเรียนดูอย่างน้อยทำไมคะเราไปกดถูกใจแล้วข่าวบางข่าวทำไมคะที่เป็นภัยต่างๆนักเรียนอาจจะทำไมได้ผ่านหูผ่านตาบ้างนะคะกดถูกใจหรือยังอย่าเพิ่งดูนะกดถูกใจก่อนนะนะคะเพราะบางทีเนี่ยมีข่าวที่ทำไมเอาไว้เตือนเรานะคะบางทีเราอาจจะเอาไปส่งให้ผู้ปกครองของเราก็ได้นะบางข่าวนะเรียบร้อยไหมคะนะแล้วแต่ช่องทางที่นักเรียนสะดวกเลยนะด้านล่างเขามีบอกอยู่นะคะนักเรียนจะเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้

นะคะข่าวลวงเป็นเหตุสังเกตได้นะคะนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมทุกคนแล้วนะใบกิจกรรมนี้ครูขอให้นักเรียนฟังนะบริบทของต้นทางครูอยากให้นักเรียนทำทุกคนแต่ปรึกษากันได้แต่นักเรียนทำไมคะเวลานักเรียนบันทึกนักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมของใครของมันเนื่องจากอะไรครูอยากให้นักเรียนฝึกเยอะๆนะคะลองสังเกตดูว่าข้อความที่นักเรียนอ่านในใบกิจกรรมนะคะเป็นลักษณะแบบไหนทีนี้เรามาดูคำชี้แจงเขาบอกว่าศึกษาเนื้อข่าวต่อไปนี้แล้วพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องผลการพิจารณาพร้อมให้เหตุผลประกอบนะคะดูให้ดีนะเนื้อข่าวอันแรกเลยคืออะไรอันแรกเลยคืออะไรคะข้อแรกน้ำมันเบนซินมีสารระเหยดูดพิษจากแมลงกัดต่อยหายใน 3-5 นาทีไม่มีการเจ็บการบวมโอ้ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยลองสืบค้นดูก่อนเข้าใจไหมคะลองสืบค้นดูก่อนแล้วก็ทำไมคะนักเรียนก็ต้องดูว่าทำไมประเด็นการพิจารณาเนี่ยเขามีอะไรบ้างเช่นวัตถุประสงค์แอบแฝงไหมนะคะสร้างความสนใจหรือเปล่าหรือสร้างความตื่นตระหนกนะคะหรือทำไมคะกระตุ้นความโลภนะคะเหตุผลนักเรียนก็อธิบายลงไปด้วยนะคะน้ำมันเบนซินเนี่ยถ้ามาถูกร่างกายเนี่ยอันตรายหรือไม่อันตรายนักเรียนต้องรู้ไหมต้องรู้ด้วยนะนะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมนี้ได้เลยทีนี้เรามาดูนะจะมีด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมนะพอทำกิจกรรมที่4เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่3เพิ่มเติมใบความรู้ที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยนะคะก็ในเนื้อหาในใบกิจกรรมเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะพอนักเรียนศึกษาแล้วให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่5รอเลยโอเคไหมคะนะวันนี้มี2ใบกิจกรรมนะคะใครมีอะไรสงสัยไหมคะมีไหมวันนี้ไม่ยากเลยกิจกรรมของเราแต่ว่าทำไมคะนักเรียนอาจจะต้องพิจารณานะใช้หลักการเหตุผลเยอะๆหน่อยนะคะสืบค้นข้อมูลได้นะอย่างที่ครูบอกว่าทำไมเราไปที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมโอเคไหมคะเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างทำกิจกรรมไปถึงไหนแล้วคะถึงใบกิจกรรมที่5แล้วใช่ไหมเนาะแต่ว่ายังต้องทำไมคะเติมเต็มคำตอบอีกสักเล็กน้อยเนาะนะคะตอนนี้ครูสังเกตเห็นว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงข้อที่3และข้อที่4แล้วนะคะทีนี้ครูขอตัวแทนสัก1คนนะคะนำเสนอคำตอบในใบกิจกรรมที่สีครูฟังหน่อยได้ไหมย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปก่อนนะจำได้ไหมครูขอแค่ตอนแรกนะคะตอนแรกนะคะขอสักกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะขอเป็นข้อที่1กับข้อที่2กับข้อที่5 1 2และ5กลุ่มไหนคะรับผิดชอบกลุ่มที่2นะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะข้อที่1นะคะเนื้อหาค่ะเนี่ยคือน้ำมันเบนซินมีสารระเหยดูดพิษจากแมลงกัดต่อยหายภายใน 3-5 นาทีไม่มีการเจ็บการบวมเป็นข่าวปลอมที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการสร้างความสนใจหรือว่าสร้างความตื่นตระหนกค่ะในส่วนของเหตุผลของหนูนะคะคือน้ำมันเบนซินเนี่ยมีความอันตรายมากค่ะแค่สัมผัสโดนผิวหนังหรือว่าร่างกายเนี่ยในบางครั้งอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะในข้อที่2นะคะจะเป็นข้อที่เขียนว่ากลืนหมากฝรั่งทำให้ลงไปพันในลำไส้ค่ะเป็นข่าวปลอมที่สร้างให้สร้างความสนใจหรือว่าสร้างความตื่นตระหนกค่ะเหตุผลเนี่ยก็คือหมากฝรั่งเนี่ยเวลาเรากลืนลงไปอะค่ะอาจจะสามารถผ่านระบบย่อยอาหารได้ปกติค่ะไม่ได้จะไป
0: ย่อยยากไหม
1: ย่อยยากค่ะแต่ว่า
0: ย่อยยากไม่ถึงขั้นทำไมคะ
1: พันในลำไส้
0: พันในลำไส้ใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะกรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้ทำงานเกาหลีญี่ปุ่นและการทำงานต่างประเทศได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากพร้อมโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์เป็นข่าวปลอมที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงค่ะแล้วก็กระตุ้นความโลภด้วยค่ะในส่วนของเหตุผลนะคะก็คือต้องการเนี่ยให้ต้องการให้ผู้จองเนี่ยโอนเงินให้ก่อนค่ะซึ่งถือว่าเป็นการหลอกลวงค่ะ
0: นะคะบางทีอาจจะทำไมโอนเงินไปฟรีแล้วทำไมคะได้ไปทำงานไหมไม่ได้ไปนะคะบางทีอาจจะทำไมปิดช่องทางการติดต่อแล้วหนีไปเลยก็ได้นะคะเคยมีกรณีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งทำไมครูสังเกตเห็นว่าพอกิจกรรมข้อต่อไปที่ทำไมคะนักเรียนต้องเอาหัวข้อข่าวในตอนที่1ใช่ไหมเนาะเอาไปทำไมคะเอาไปเซิร์ชหานะคะข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนก็ใช้ข้อที่5นะคะปรากฏว่าเจอไหมเจอนะคะเพราะว่าทำไมเหมือนที่เพื่อนบอกเลยว่าทำไมคะเวลาที่นักเรียนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยการให้โอนเงินก่อนเนี่ยถือว่าทำไมคะเข้าสู่กระบวนการของมิจฉาชีพแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนอาจจะทำไมสูญเสียทรัพย์สินนะบางทีทำไมอาจจะไม่ได้เป็นเงินเยอะนะคะอาจจะเป็นแค่หลักพันนะแต่พอโอนไปเสร็จแล้วนี่ทำไมคะปิดทุกช่องทางในการติดต่อเลยหายไปเลยถ้าสมมุติว่าหลอกลวงคนวันหนึ่งได้ประมาณสัก10คนก็เป็นเงินเยอะไหมเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับกิจกรรมที่เท่าไหร่คะกิจกรรมที่4นะต่อมากิจกรรมที่5ให้นักเรียนทำอะไรเลือกแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเลือกแอปพลิเคชันที่เป็นอะไรคะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะส่วนใหญ่ในห้องนี้เลือกแอปพลิเคชันอะไรคะแอปพลิเคชันเป่าตังในนั้นก็จะมีอะไรคะการอะไรนะคะเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับอะไรคะการจ่ายการซื้อถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็นแอปที่ทำไมมีหลายๆฟังก์ชันบริการอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปเติมเต็มคำตอบนี้มาให้เรียบร้อยนะคะในใบกิจกรรมที่5นะคะไปเขียนเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นแล้วบางส่วนนะคะก็ถือว่าโอเคเลยหรือนักเรียนจะใช้แอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากแอปเป่าตังก็ได้นะคะแต่ว่าทำไมสุดท้ายเลยคือสำคัญให้นักเรียนระบุแนวทางการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยมาด้วยนะคะอย่าลืมนะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวครูจะมอบหมายงานกิจกรรมที่6นะคะกิจกรรมที่6ของเรานะคะเรื่องผิดไหมที่ทำแบบนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ทำไม อาจจะทำผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะโดยที่เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะทำใบกิจกรรมที่6นะนอกเหนือเวลาเรียนในชั่วโมงนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะโดยที่ให้นักเรียนทำไมคะศึกษาสถานการณ์นะคะต่อไปนี้แล้วบอกว่าสถานการณ์ใดผิดพรบว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พร้อมให้เหตุผลประกอบนะศึกษาได้จากไหนครูให้นักเรียนนะคะนี่ศึกษาได้จากใบความรู้ที่4นะคะครูถ่ายเอกสารให้นักเรียนแล้วครบทุกคนวันนี้เย็บให้เป็นชุดเลยมีหลายใบกิจกรรมแล้วก็หลายใบความรู้นะคะก็ให้นักเรียนทำไมคะศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมนะประกอบการทำกิจกรรมที่6เรื่องผิดไหมที่ทำแบบนี้ถามว่าศึกษาจากสื่อออนไลน์อื่นได้ไหมได้เหมือนกันแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะปรับประยุกต์เอานะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งกิจกรรมและงานที่ครูมอบหมายนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมสิ่งที่นักเรียนได้เรียนวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะทีนี้ครูจะถามว่านักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไร

0: เรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรนะแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยนะครูให้เวลา1นาทีนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มสัก3กลุ่มนี่เมื่อกี้นี้กลุ่มที่2ตอบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นไม่กลุ่มที่1ก็กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5นะคะแต่กลุ่ม2ก็ต้องทำไมคิดด้วยนะนะคะสรุปคำตอบมาเลยนะแล้วหาตัวแทนนำเสนอคำตอบเลยค่ะนักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรยากไหมเรื่องวันนี้ไม่ยากเลยชิวๆใช่ไหมแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรชีวิตเราเนาะชีวิตประจำวันของเราพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวขอกลุ่มที่1ก่อนโอเคไหมคะตัวแทนใครคะกลุ่มที่1เดี๋ยวต่อมาด้วยกลุ่มที่3และกลุ่มที่4แถมให้คือกลุ่มที่5
1: ก็จะได้พิจารณาข่าวครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จครับ
0: เอาไปประยุกต์ใช้ยังไงอธิบายเพิ่มเติมหน่อย
1: ก็ตรวจสอบข่าวทุกครั้งครับเวลาที่ดูครับ
0: เอาไปเตือนใครบ้าง
1: เอาไปเตือนคนรอบตัวครับเช่นครอบครัวหรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนๆครับ
0: นะคะต่อไปกลุ่มที่3
2: ทำให้เราระมัดระวังข่าวสื่อหรือลิงก์ SMS ต่างๆครับแต่ก็ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานทุกครั้งครับ
0: โอเคค่ะต่อไปกลุ่มที่4
3: นำไปตรวจสอบผู้ที่จะหลอกลงทุนครับเช่นบางทีในสื่อออนไลน์ต่างๆครับจะส่งข้อความมาในรูปแบบที่ว่าอาจจะให้เราลงทุนอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างหนึ่งเราก็สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ต่อที่หน่วยต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยครับ
0: โอเคต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
4: เอาไปช่วยผู้สูงวัยครับครับ
0: ที่ไหนที่ไหนผู้สูงวัยที่ไหนคะ
4: คนใกล้ตัวครับที่บ้านคร
0: ับ ใกล้ตัวยังไงคะช่วยยังไง
4: เช่นดูไม่ให้เขาลงเชื่อง่ายครับ
0: ไม่ให้หลงเชื่อง่ายๆใช่ไหมบางทีทำไมคะผู้สูงอายุเนี่ยอยู่กับมือถือหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมบางทีอาจจะทำไมเผลอกดใช่ไหมเปิดช่องทางให้กับอะไรคะมิจฉาชีพเนาะเพื่อนอาจจะพูดไม่เก่งแต่น่ารักมากพยายามจะตอบนะดีมากเลยนะคะโอเคนะก็ฝากไว้นะคะโดยเฉพาะอะไรถ้าสมมุติว่านักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนดูแลตัวเองได้แล้วก็ทำไมคะอยากให้นักเรียนเนี่ยดูแลคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวนะคะเพราะว่าทำไมคะปัจจุบันนี้นักเรียนมิจฉาชีพต่างๆหรือว่าข่าวลวงต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีผลประโยชน์แอบแฝงทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับอะไรคะให้กับประเทศของเราค่อนข้างเยอะนะคะโอเคอย่าลืมนะงานที่ครูมอบหมายนะคะสรุปบทเรียนวันนี้นะคะการรู้เท่าทันสื่อก็คืออะไรคะการคิดอย่างมีเหตุผลและใช้สื่ออย่างชาญฉลาดนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อและสามารถใช้สื่อเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องสุดท้ายในวิชานี้แล้วนะคะดีใจไหมเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างปลายทางฟังให้ดีนะคะเราจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะบัตรสถานการณ์ประกอบการทำกิจกรรมที่7นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมที่7เรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะก็รบกวนคุณครูไปทางเนี่ยช่วยเตรียมใบกิจกรรมบัตรสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูเตรียมมาให้นะคะอย่าลืมอะไรวันนี้ครูสั่งอะไรไปมอบหมายงานนอกเวลาเรียนนะคะอย่าลืมไปทบทวนมานะคะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้า

0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สามารถรับชมได้ทุกวัยยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อมปิด
3: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
3: โนนี่ค่ะไปใส่ค่ะ
4: หนูดีค่ะ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเคยทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยได้รับรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยมีนายโคฟีอันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติทูลกล่าวถวายเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2549ซึ่งการพัฒนาคนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำให้ประชาชนพออยู่พอกินใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการพออยู่พอกินที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้นั้นมีผลดีอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ณลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงบุญลือเต้าแก้วค่ะคุณลุงเป็นปราชญ์เกษตรกรที่นอกจากนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตยังเปิดบ้านให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตพออยู่พอกินด้วยค่ะ

0: จบจากบ้านลุงบุญลือพวกเราก็ได้เดินทางไปต่อกันที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะที่นี่มีเยาวชนคนดีที่ทำตามพ่อสอนด้วยการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินโดยไม่ต้องเบียดเบียนทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ
1: เมื่อเราสามารถที่จะทำหรือผลิตน้ำจุลินทรีย์ใช้เองได้ความพอเพียงมันก็เกิดมีความพอประมาณเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินก็จะเหลือเก็บนี่แสดงถึงความชัดเจนมากในเรื่องของความพอเพียงในส่วนของบุคคลและก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นก็ลองทดลองทำดูและลองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้คุณจะรู้จักคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง
0: ในการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งจากนั้นพระองค์จึงพระราชทานความช่วยเหลือให้ประสงค์นิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้นั้นสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติเพื่อการพัฒนาตัวเองที่มั่นคงส่งผลให้กับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเชื่อว่าจากตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วคงทำให้เพื่อนๆเข้าใจกันมากขึ้นว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่าพออยู่พอกินนอกจากจะทำให้พวกเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยังทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

0: ลาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วย

0: นไม่ได้หรอ
1: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหลายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาสุดท้ายของหน่วยการเรียนที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยวันนี้นะครับเราจะมาศึกษากันว่ากราฟของฟังก์ชันกำลัง2เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงครับโดยหัวข้อวันนี้ครับจะเป็นเรื่องของกราฟของฟังก์ชันกำลัง2ในชีวิตจริงนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2ในการหาคำตอบของปัญหาที่กำหนดได้นะครับโดยปัญหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้ครับจะเป็นการโยนลูกบาสเกตบอลนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับครูขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2ให้กับนักเรียนทุกคนก่อนนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าครูให้ a b c h และ k นะครับเป็นค่าคงตัวโดยที่ a นะครับไม่เท่ากับ0 a ในที่นี้ก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์อะไรนะครับหน้าพจน์ของ x ยกกำลัง2นะครับถ้าเรามีสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ a คูณx ยกกำลัง2บวก bx บวก c สังเกตว่าสมการของเราเนี่ยเรารู้ว่าสมการนี้นะครับเป็นสมการพาราโบลาใช่ไหมครับแต่สมการนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจุดยอดของพาราโบลาหรือแกนสมมาตรต่างๆอยู่ที่จุดใดดังนั้นเราจะต้องแปลงรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ก่อนโดยสูตรที่เราจะใช้แปลงนะครับเราสามารถใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์หรือใช้สูตรในการจัดรูปได้นะครับโดยสูตรที่ครูแนะนำไปนะครับก็คือสูตรของเราคือ h นะครับมีความสัมพันธ์ก็คือ h เท่ากับเท่าไหร่นะครับ h เท่ากับลบ b ส่วนด้วย 2a นะครับและค่า k ก็คือ f ของ h ก็คือเป็นการแทนค่า x นะครับในสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c แทนค่า x ด้วยค่าของ h ที่เราคิดได้นะครับโอเคนะหลังจากที่เราได้สมการของเราอยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ a คูณ x ลบh ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k แล้วนะครับเราจะได้ว่าลักษณะของกราฟพาราโบลานะครับจะเป็นพาราโบลาที่มีจุดยอดคือจุด hk นะครับโอเคนะโดยค่า a ของเราจะบอกว่าพาราโบลาของเราเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายถ้า a เป็นบวกนะครับหมายความว่าจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะครับโอเคนะแล้วก็ถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดนะครับแต่ถ้า a ติดลบหรือ a น้อยกว่า0จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดโดยจุดข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับก็คือถ้าค่า absolute ของ a นะครับค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟจะยิ่งบานมากแต่ค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งมากกราฟจะยิ่งบานน้อยนะครับต่อไปค่า h นะครับค่า h จะบอกว่ากราฟพาราโบลาของเราเนี่ยจะเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนทางขวาและจะบ่งบอกถึงแกนสมมาตรด้วยถ้าค่า h เป็นบวกหรือ h มากกว่า0กราฟจะเลื่อนขนานมาทางขวาของแกน y ถ้าเกิดว่า h น้อยกว่า0กราฟจะเลื่อนขนานไปทางซ้ายของแกน y และพาราโบลาของเรานะครับมีแกนสมมาตรคือสมการ x เท่ากับ h นะครับในทำนองเดียวกันค่า k จะบอกว่ากราฟพาราโบลาจะเป็นไงครับจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะครับโดยถ้าค่า k เป็นบวกหรือ k มากกว่า0กราฟจะเลื่อนขึ้นบนหรือว่าขึ้นไปเหนือแกน x นะครับแต่ถ้าเกิดว่า h น้อยกว่า0กราฟจะเลื่อนลงล่างอยู่ใต้แกน x นะครับโดยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่ค่า y เท่ากับ k ครับตอนนี้ครับครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพาราโบลาให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะทำในวันนี้นะครับให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะครับเป็นใบกิจกรรมที่6เรื่อง ลูกบาสในเส้นทางของพาราโบลานะครับอ่ะนักเรียนสังเกตครับในคลิปในภาพนี้นะครับอ่ะครูหนุ่มกำลังทำอะไรครับครูหนุ่มกำลังโยนลูกบาสขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับโดยตำแหน่งที่ครูยืนครูยืนอยู่ที่บริเวณไหนครับบริเวณสนามบาสอยู่ตรงไหนเนี่ยของสนามบาสอยู่ตรงกลางของสนามบาสใช่ไหมครับเมื่อครูโยนขึ้นไปในแนวดิ่งครูพบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบาสเป็นไงครับจะค่อยๆขึ้นไปใช่ไหมครับค่อยๆลอยขึ้นไปและถึงจุดหนึ่งนะครับก็จะวกกลับลงมาที่พื้นใช่ไหมครับโอเคนะซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบาสเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของพาราโบลาใช่ไหมครับสถานการณ์ครูก็คือได้ลองโยนลูกบาสเกตบอลนะครับจากกลางสนามโดยสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของลูกบอลได้ด้วยสมการ s เท่ากับลบ t ยกกำลัง2บวก 4t บวก 1.75 นะครับในที่นี้นะครับ s จะแทนความสูงของลูกบาสเกตบอลที่อยู่เหนือพื้นดินโดยใช้หน่วยเป็นเมตรและ t นะครับแทนเวลาที่ผ่านไปหลังจากการโยนนะครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับสถานการณ์ของครูนะครับจะมีให้นักเรียนทำทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นะครับให้นักเรียนเขียนสมการการเคลื่อนที่ของครูเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ x และ y นะครับเป็นตัวแปร a h k เป็นค่าคงที่นะครับต่อไปนะครับหลังจากได้สมการที่อยู่ในรูปนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะถามนักเรียนว่าลูกบาสเกตบอลนะครับขึ้นไปได้สูงสุดเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีหลังจากการโยนนะครับและขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ถามว่าข้อนี้นะครับหาค่าอะไรครับลูกบาสเกตบอลขึ้นไปได้สูงสุดถามหา s หรือ t ครับถามหาS ถามหาระยะทางนะครับและถามว่าขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ถามว่า S ที่จุดสูงสุดมีค่าเท่าไหร่นะครับต่อไปข้อที่3นะครับเมื่อครูหนุ่มโยนลูกบาสเกตบอลออกจากมือนะครับลูกบาสเกตบอลอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรนะครับเมื่อครูโยนลูกบาสเกตบอลออกจากมือหมายความว่าอะไรครับเวลาเป็นศูนย์หรืออะไรครับหรือว่าเวลาเป็นเท่าไหร่เอ่ยเมื่อครูโยนลูกบาสเกตบอลออกจากมือเวลาเริ่มเคลื่อนที่ยังเริ่มแล้วนะครับนักเรียนลองคิดว่าถ้าเกิดว่าครูโยนลูกบาสเกตบอลออกจากมือค่าทีเป็นเท่าไหร่โจทย์ถามหาค่า S นะครับโอเคนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับลูกบาสเกตบอลจะตกกระทบพื้นหลังจากการโยนผ่านไปแล้วกี่วินาทีนะครับโอเคนะโดยโจทย์ของครูเนี่ยจะกำหนดค่าสแควร์รูทของค่า1มาให้นักเรียนหาค่าที่เหลือนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมยังครับพร้อมแล้วนะครับนักเรียนสามารถเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถทำโจทย์ที่ครูให้เสร็จหรือยังครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนห้องต้นทางนะครับลองออกมานำเสนอแนวคิดของแต่ละคนนะครับเริ่มจากข้อที่1ได้เลยนะครับ
1: โจทย์ข้อที่1นะครับเขียนสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บเปิด x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k พิจารณาสมการนะครับ s เท่ากับลบ tบวก 4t บวก 1.75 จะได้ s เท่ากับ t วงเล็บเปิดยกกำลัง2ลบ 4t วงเล็บปิดบวก 1.75 ลบวงเล็บเปิด t ยกกำลัง2ลบ2คูณ t คูณ2บวก2ยกกำลัง2วงเล็บปิดลบ2ยกกำลัง2วงเล็บปิดบวก1.75 จะเท่ากับลบวงเล็บเปิด t ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4วงเล็บปิดบวก 1.75 ครับจะเท่ากับลบวงเล็บเปิด t ลบ2วงเล็บทั้งหมดยกกำลัง2บวก4บวก 1.75 จะได้สมการs เท่ากับลบวงเล็บเปิด t ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 5.75 ครับ
0: สำหรับตอนนี้ครับเพื่อนของเรานะครับจากสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปนะครับตอนนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปมาตรฐานคือ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ได้แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนทำโจทย์ข้อต่อไปได้เลยครับข้อที่2เชิญได้เลยครับ
2: จากโจทย์นะคะลูกบาสเกตบอลขึ้นไปได้สูงสุดเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีหลังการโยนและขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่คะพิจารณาสมการ s เท่ากับลบของ t ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก 5.75 ค่ะแสดงว่ากราฟเป็นพาราโบลาคว่ำและจุดสูงสุดของกราฟคือจุด2575ค่ะนั่นคือลูกบาสเกตบอลขึ้นไปได้สูงสุดเมื่อเวลาผ่านไป2วิหลังการโยนและขึ้นไปได้สูงสุด 5.75 เมตรค่ะ
0: จากที่เพื่อนทันครับข้อนี้ถามว่าลูกบาสจะลอยขึ้นไปสูงสุดเมื่อผ่านไปกี่วินาทีและสูงกี่เมตรใช่ไหมครับจากวิธีที่เพื่อนทำนะครับจากรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เราจะได้ว่าค่า hk ของเราคือค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ
2: 2
0: 2กับ
2: 5.75 ค่ะ
0: 2กับ 5.75 นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีลูกบาสเกตบอลจะขึ้นไปได้สูงสุดและขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรนะครับ
2: 5.75 เมตรค่ะ
0: และขึ้นไปได้สูงสุด 5.75 เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนออกอากาศไหมครับต่อไปเชิญข้อ3ได้เลยครับ
3: เมื่อคุณหนุ่มโยนลูกบาสเกตบอลออกจากมือลูกบาสเกตบอลสูงจากพื้นดินกี่เมตรพิจารณาสมการ s เท่ากับลบวงเล็บเปิด t ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 5.75 แทน t ด้วยศูนย์ในสมการจะได้ว่า s เท่ากับลบวงเล็บเปิด0ลบ2ทั้งหมดวงเล็บปิดยกกำลัง2

0: 2บวก 5.75 เท่ากับลบ4บวก 5.75 เท่ากับ 1.75 เมตรนั่นคือเมื่อคุณหนุ่มเริ่มโยนลูกบาสเกตบอลออกจากมือลูกบาสเกตบอลอยู่สูงจากพื้นดิน 1.75 เมตรค่ะ
1: สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับก็คือเมื่อครูหนุ่มเริ่มโยนลูกบาสเกตบอลออกจากมือลูกบาสเกตบอลอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรใช่ไหมครับเริ่มต้นนะครับหมายความว่าตอนนี้ครูโยนลูกบาสเกตบอลยังครับยังไม่โยนดังนั้นหมายความว่าเวลาของเราจะต้องเป็น0ดังนั้นตรงไหนมีทีเราจะแทนทีด้วย0ลงไปในสมการและแก้สมการหาค่า s นะครับซึ่งได้ s เหมือนที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อต่อไปเชิญข้อที่4ได้เลยครับ
2: ลูกบาสเกตบอลจะตกกระทบพื้นหลังจากการโยนไปแล้วกี่วินาทีกำหนดสแควร์รูท23มีค่าประมาณ 4.79 พิจารณาสมการ s เท่ากับลบ t กำลัง2บวก 4t บวก 1.75 แทน s ด้วย0ในสมการ0เท่ากับลบ t กำลัง2บวก 4t บวก 1.75 จะเห็นว่า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ4 c เท่ากับ 1.75 และ t เป็นตัวแปรจะได้ b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ4ยกกำลัง2ลบ4วงเล็บลบ1วงเล็บ 1.75 เท่ากับ23จากสูตร t เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูทb กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a t จะมีค่าประมาณลบ4บวกลบ 4.79 ส่วนด้วยลบ2ดังนั้น t จะมีค่าประมาณ2ลบ 2.40 มีค่าประมาณลบ 0.040 วินาทีหรือ t จะมีค่าประมาณ2บวก 2.40 มีค่าประมาณ 4.40 วินาทีเนื่องจากเวลาติดลบไม่ได้ดังนั้นลูกบาสเกตบอลจะตกกระทบพื้นหลังจากการโยนไปแล้ว 4.40 วินาทีครับ
1: อย่างที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ข้อนี้นะครับให้S มาแล้วก็หา T ใช่ไหมครับวิธีการของเราจะต้องใช้สูตรของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับก็คือy นะครับจะเท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับดังนั้นจะได้วิธีการที่เพื่อนนำเสนอนะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปจะใช้แนวคิดเดียวกับข้อนี้นะครับเชิญครับ
3: ครับจากโจทย์นะครับลูกบาสเกตบอลอยู่เหนือพื้นดิน 3.05 เมตรเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีหลังจากการโยนลูกบาสเกตบอลกำหนดสแควร์รูท 10.8 มีค่าประมาณ 3.29 พิจารณาสมการนะครับS เท่ากับลบ T กำลัง2บวก 4T บวก 1.75 แทน S ด้วย 3.05 ในสมการ 3.05 เท่ากับลบ T กำลัง2บวก 4T บวก 1.75 จัดรูปใหม่จะได้ T กำลัง2ลบ 4T บวก 3. ขออภัยครับบวก 1.3 เท่ากับ0จะเห็นได้ว่า A เท่ากับ1 B เท่ากับลบ4c เท่ากับ 1.3 และ t เป็นตัวแปรจะได้ b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับทั้งหมดลบ4กำลัง2บวก4คูณ1คูณ 1.3 เท่ากับ 10.8 จากสูตร t เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac หาร 2a ครับเมื่อเราแทนลงในสูตรแล้ว t มีค่าประมาณ4บวกลบ 3.29 ส่วนด้วย2ดังนั้น t มีค่าประมาณ2บวก 1.65 หรือ t มีค่าประมาณ2ลบ 1.65 t มีค่าประมาณ 3.65 วินาทีหรือ t มีค่าประมาณ 0.35 วินาทีนั่นคือลูกบาสเกตบอลอยู่เหนือพื้นดิน 3.05 เมตรเมื่อเวลาผ่านไป 0.35 วินาทีและ 3.65 วินาทีหลังจากการโยนลูกบาสเกตบอล
1: จบ ไปแล้วครับสำหรับเนื้อหาเรื่องของกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะครับนักเรียนปลายทางสามารถทำโจทย์ที่ครูให้ทำได้ไหมครับได้นะครับต่อไปนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นเนื้อหาหนึ่งในสาระสถิติและความน่าจะเป็นนะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงหน้านะครับจะเป็นเรื่องของแนะนำแผนภาพกล่องนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่1เรื่องพลังงานจากผลไม้และแบบฝึกหัดที่1ครับเรื่องคอร์ทายนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องพาราโบลาครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนค่าเพียง3ค่าก็คือค่า A ค่า S และค่า K ว่าค่าแต่ละค่าส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาอย่างไรและถ้าเกิดว่าเรามีสมการ Y เท่ากับ AX ยกกำลัง2บวก BX บวก C เราจะสามารถหาค่า S และค่า K จากค่าเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาวชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นแล้วจะเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์อย่างไรมาดูกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในหัวข้อการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์1และ2นั่นเองค่ะโดยสำหรับตัวจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนหลังจากที่เรียนจบในชั่วโมงนี้ค่ะจะต้องสามารถอธิบายการเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปีได้นะคะตอนนี้นะคะเราจะต้องนำเรื่องราวที่เราเรียนเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์นะคะมาสังเกตค่ะการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแล้วก็เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นะคะเน้นย้ำคำว่าการเคลื่อนที่ปรากฏนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเพราะอะไรถึงต้องใช้คำนี้เดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมกันชั่วโมงนี้ค่ะโดยคำถามข้อแรกที่ครูจะถามนักเรียนนะคะเป็นคำถามที่ไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องใช้การสังเกตนิดนึงก็คือใน1ปีค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกที่ตำแหน่งเดิมเหมือนกันทุกวันหรือไม่ตอนนี้เราถามแค่1ปีเองพวกเราเนี่ยอยู่บนโลกนี้เนี่ยมาเป็น10กว่าปีแล้วถูกต้องไหมคะครูถามแค่1ปีเนี่ยดวงอาทิตย์น่ะมันขึ้นหรือตกในที่ตำแหน่งเดิมเหมือนกันทุกวันไหมคะนักเรียนแล้วดวงอาทิตย์ที่นักเรียนเห็นในทุกวันนักเรียนคิดว่ามันขึ้นทางทิศไหนคะตะวันออกแล้วตกทางทิศอะไรคะ
3: ตะวันตก
2: อ้าวแล้วเป็นแบบนี้ทุกวันไหมคะนักเรียน
3: ท
2: ุ
3: กว
2: ันอ้าวทุกวันแสดงว่านักเรียนของเราเนี่ยคิดว่ามันอาจจะเหมือนเดิมทุกวันนะคุณครูก็หนูเรียนมาอย่างนี้ใช่ไหมคะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตกแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะคิดเหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคิดเหมือนกันหรืออาจคิดแตกต่างก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่ครูมีหลักฐานเราต้องมีหลักฐานนะคะเพื่อพิสูจน์ว่ามันขึ้นในทิศเดิมหรือไม่คือมีภาพถ่ายที่มีผู้สังเกตเนี่ยนะคะเขาสังเกตการขึ้นตกของดวงอาทิตย์แล้วถ่ายภาพเอาไว้ในทุกๆวัน1ปีมี365วันมาดูกันว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นและตกในตำแหน่งใดบ้างในทุกวันมาดูกันค่ะช่วยกันสังเกตนะคะเดี๋ยวไปดูไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นเดือนมกราคมค่ะเห็นสังเกตว่ามันจะมีภูเขาใช่ไหมคะในภาพนี้แล้วกล้องจะตั้งอยู่ที่เดิมตลอดเขาถ่ายภาพแล้วเอามาเรียงกันนะคะในเดือนต่างๆนะคะในแต่ละวันมาดูกันว่าเมื่อครบ365วันหรือ1ปีแล้วตำแหน่งการขึ้นของดวงอาทิตย์เป็นอย่างไร

0: จบแล้วก็เป็นภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นนะคะก็คือดวงอาทิตย์ในเดือนธันวาคมใช่ไหมคะว่ามันขึ้นอย่างไรเอาล่ะนักเรียนครูถามคำถามนี้ใหม่อีกหนึ่งครั้งในหนึ่งปีนักเรียนคิดว่าดวงอาทิตย์อะค่ะเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าเหมือนเดิมทุกวันหรือไม่
1: ไม
0: ่เหมือนเดิมทุกวันไหมคะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะแสดงว่าช่างสังเกตแล้วนะนักเรียนสังเกต

จากวิดีโอที่ครูนำมาให้ดูใช่ไหมคะบางครั้งมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเกินไปเราก็เลยอาจจะไม่ได้สังเกตใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราเก็บข้อมูลเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะคะนักเรียนแล้วเพราะอะไรหรือเพราะเหตุใดดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีตำแหน่งการขึ้นและตกรวมถึงเส้นทางการเคลื่อนที่บนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปในรอบปีนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรคะสาเหตุมันคืออะไรคะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรเอ่ยเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะก็ลองขบคิดไปกับเพื่อนๆต้นทางได้นะคะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนวันนี้เนี่ยนักเรียนครูกวางจะพานักเรียนไปหาคำตอบกันนะคะผ่านกิจกรรมเรื่องเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปีนะคะซึ่งใบงานนะคะเรื่องเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปีเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละก่อนที่เราจะไปศึกษาเกี่ยวกับใบงานตัวนี้นั้นนะคะครูเนี่ยมีคำถามก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมเนี่ยทั้งหมด3ข้อสำหรับข้อแรกถามว่าเราทำกิจกรรมนี้เพื่อศึกษาเรื่องอะไรคำถามข้อที่2คือนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงใช้คำว่าการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์และอีกหนึ่งข้อค่ะในแบบจำลองการโคจรเปลี่ยนตำแหน่งของโลกรอบดวงอาทิตย์นักเรียนต้องวิเคราะห์และบันทึกอะไรซึ่งทั้ง3ข้อนี้เราจะยังตอบคำถามไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่ได้ศึกษานะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมในใบงานถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมเพื่อตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษานะคะตัวใบงานนะคะเพื่อที่จะตอบคำถามที่ครูได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคำถามข้อแรกมาดูกันเลยนะคะเราถามไว้ว่าเราทำกิจกรรมนี้เพื่อศึกษาเรื่องอะไรคำถามข้อนี้นะคะไม่ยากเลยถูกต้องไหมคะเราทำกิจกรรมนี้เพื่อศึกษาเรื่องอะไรเอ่ยเลขที่4ใครคะลูกยกมือแล้วนะคะเจ้าของเลขที่4ก็คือคิวนั่นเองเราทำกิจกรรมนี้เพื่อศึกษาอะไรคะ
1: เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้คิวนะคะโอเคค่ะเราทำกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อที่จะศึกษานะคะหรืออธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นะคะจากแบบจำลองนั่นเองค่ะเอาละต่อไปค่ะนักเรียนคำถามที่ครูได้ให้ไว้ข้อที่2ก็คือเพราะเหตุใดจึงใช้คำว่าการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นะคำว่าการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นะคะครูพูดไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงว่าคำนี้เนี่ยทำไมต้องใช้ว่าการเคลื่อนที่ปรากฏทำไมไม่ใช้ว่าการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ไปเลยใครตอบครูได้บ้างคะข้อนี้ยกมือเลยค่ะโอ้โหยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับดวงอาทิตย์ไม่ได้มีการเคลื่อนที่ครับแต่สิ่งที่เคลื่อนที่คือโลกครับแต่ว่าจุดสังเกตครับเรายังอยู่ที่จุดเดียวแค่โลกที่เคลื่อนที่ไปทำให้ดวงอาทิตย์ครับปรากฏในจุดที่ต่างกันนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ถึงชื่อว่าการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะโอเคนะคะดีมากเลยนะคะนักเรียนเหมือนที่เพื่อนของเราเล่าเลยนะคะหรือตอบเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออกไปนอกโลกค่ะนักเรียนเราจะสังเกตว่าดวงอาทิตย์นะคะมันจะไม่ได้เคลื่อนที่นะคะมันไม่ได้เคลื่อนที่รอบโลกแต่โลกต่างหากที่เคลื่อนที่หรือโคจรรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบตัวเองไปด้วยนะคะอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วในระดับชั้นประถมนะคะว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยนะคะมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะแล้วก็มีบริวารเป็นดาวเคราะห์ต่างๆซึ่งดาวเคราะห์เหล่านี้ค่ะมันจะโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่จุดเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเน้นว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ปรากฏค่ะเพราะเราสังเกตจากบนโลกนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกันที่คำถามข้อถัดไปนะคะในแบบจำลองการโคจรเปลี่ยนตำแหน่งของโลกรอบดวงอาทิตย์นักเรียนต้องวิเคราะห์และบันทึกอะไรบ้างในวันนี้นะคะเราจะต้องใช้แบบจำลองการโคจรเปลี่ยนตำแหน่งของโลกรอบดวงอาทิตย์สิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์และบันทึกมีอะไรบ้างข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องเน้นนะคะเป็นพิเศษต้องวิเคราะห์ต้องบันทึกคืออะไรพอตอบได้ไหมคะนักเรียนสุ่มดีไหมคะ
3: ด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเป็นเลขที่10ละกันค่ะ10คือใครคะค้างไว้เลขที่10ค่ะเลขที่ไหนคะนักเรียนเลขที่10นี่คือใครคะอยู่ที่กลุ่มที่5นะคะหลังจากที่เราศึกษาตัวใบงานแล้วนักเรียนจะต้องวิเคราะห์แล้วก็บันทึกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนเลขที่10นะคะ
4: วิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ครับ
0: ค่ะแล้วเราต้องบันทึกอะไรบ้างคะ
4: บันทึกแบบจำลองรูปอินเตอร์แอคทีฟSimulation
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่5หน่อยนะคะนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะเมื่อกี้เพื่อนก็อาจจะแบบใบ้มาให้เรานิดนึงแล้วว่าแบบจำลองนี้นะคะเราต้องใช้คู่กับสื่อนะคะอีกหนึ่งอย่างด้วยซึ่งนักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะคะในส่วนของตัวดวงอาทิตย์นะคะที่ เมื่อเราสังเกตจากบนโลกแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็มีเส้นทางการขึ้นและตกที่มีลักษณะอย่างไรดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องบันทึกเส้นทางของมันว่ามันจะมีเส้นทางขึ้นมันจะขึ้นจากตรงไหนแล้วมีเส้นทางขึ้นไปแบบลักษณะใดแล้วตกบริเวณใดนะคะหรือทิศใดนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องวิเคราะห์รวมถึงบันทึกข้อมูลอะไรบ้างนะคะในตัวใบงานที่1 นะคะนักเรียนจะต้องใช้แบบจำลองนะคะการโคจรของโลกเนี่ยรอบดวงอาทิตย์ควบคู่ไปกับตัวซิมูเลเตอร์อันนี้สามารถสแกนนะคะได้ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะเราจะได้ใช้ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่มีใบงานนี้อยู่ในมือนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นักเรียนสแกน QR code นี้หรือยังคะสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมตะแคงโทรศัพท์ด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราเนี่ยสแกน QR code เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องใช้มันนะคะในการหาคำตอบนะคะและบันทึกผลลงในแผนภาพแสดงเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจำลองเมื่อโลกโคจรไปตำแหน่งต่างๆนะคะซึ่งโลกโคจรไปใน4ตำแหน่งจะอยู่ในใบงานของนักเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตที่ตำแหน่งที่1 นะคะประกอบกับตัวสื่อเมื่อสักครู่ที่ครูให้นักเรียนสแกนไปนะคะให้นักเรียนเลื่อนลูกโลกนะคะไปยังตำแหน่งที่1แล้วสังเกตว่ามันตรงกับช่วงเดือนไหนรวมถึงเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจำลองเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นตัวตำแหน่งที่1 นะคะนักเรียนก็วาดไปนะคะว่าเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าเป็นยังไงนะคะจากการสังเกตในสื่อที่เรามีนะคะต่อไปอันนี้เป็นตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่4นะคะให้นักเรียนบันทึกให้ครบถ้วนเอาละตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จหรือยังอ้าวละตอนนี้นะคะ อย่างที่เราได้คุยกันไปในต้นชั่วโมงนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้ว่าเราจะต้องสังเกตว่าแบบจำลองของดวงอาทิตย์เนี่ยในตำแหน่งที่1 2 3และ4เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ในจุดตรงกลางมีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะโลกในตำแหน่งที่1นะคะเราเอามาดูในสื่อนะคะที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟแล้วที่เราสแกนผ่าน QR โค้ดนี้ให้เรานะคะเปรียบเสมือนว่าเราคือตำแหน่งของผู้สังเกตในประเทศไทยอยู่บนโลกเราจะเห็นเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรเอาตำแหน่งที่1ก่อนนะคะซึ่งในตัวใบงานจะมีตารางนี้มาให้นะคะเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าเมื่อเราสังเกตจากสื่ออินเทอร์แอคทีฟเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเพื่อนต้นทางลองมาวาดให้ดูเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเพื่อนหน่อยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะในลองเขียนดูซิว่าเราสังเกตแล้วพบว่าเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจำลองเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆนะคะห้องต้นทางคนอื่นๆนะคะก็ดูว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนนะคะบนกระดานเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับที่เราสังเกตได้จากสื่ออินเทอร์แอคทีฟหรือไม่ปัญหาที่ครูเจอนะคะคือ1เด็กๆเนี่ยอาจจะวาดตัวเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าจำลองเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถูกตามตำแหน่งที่แบบจำลองมันให้ไว้อย่าลืมนะว่าตำแหน่งที่1จะต้องอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเราจะเห็นเส้นทางของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจำลองในลักษณะประมาณนี้นะคะอ้าวขอเสียงปรบมือดังๆให้ต้นข้าวหน่อยค่ะนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าเราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบจำลองท้องฟ้าตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนอันนี้จะเห็นว่าคนเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมคะแล้วด้านหน้าเนี่ยคือเป็นทิศที่คุณครูชี้อยู่นี่คือทิศเหนือนะคะตรงกันข้ามก็คือทิศใต้ใช่ไหมคะแล้วทางขวาของคนเนี้ยก็คือทิศตะวันออกแล้วก็ตรงกันข้ามเป็นทิศตะวันตก

0: นั้นเนี่ยที่เพื่อนเราเขียนเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจำลองแสดงว่าดวงอาทิตย์ในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมมันจะขึ้นทางทิศอะไรคะนักเรียนจะเป็นตะวันออกเป๊ะไหมคะ
1: ไม่
0: จะเป็นทิศเหนือใช่ไหมคะไม่ดังนั้นมันคือทิศที่เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตกทางทิศอะไรคะตะวันตกใช่ไหมคะแต่เป็นตะวันตกเป๊ะไหม
1: ไม
0: ่แต่เป็นตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนกันอันนี้สังเกตดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเราสับสนอยู่นะคะก็มาดูภาพนี้อีกครั้งก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่ามันเป็นทิศอะไรนะคะเอาละทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วตำแหน่งต่อๆไปจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งต่อไปเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนเราเนี่ยนะคะนำเสนอดีกว่าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลย
2: ค่ะในช่วงตำแหน่งอื่นๆนะคะจะเป็นในตำแหน่งที่2ก่อนค่ะในตำแหน่งที่2นะคะจะเป็นในช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะซึ่งพระอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางตะวันออกโดยตรงเลยค่ะแล้วก็จะตกทิศตะวันตกค่ะในช่วงตำแหน่งที่3นะคะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นในทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแล้วก็จะตกในทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นตำแหน่งที่4ค่ะในช่วงของเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนค่ะพระอาทิตย์นะคะจะออกในทิศตะวันออกโดยตรงค่ะแล้วก็จะตกโดยทิศตะวันตกโดยตรงค
0: ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2ต้นข้าวนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนโอเคนะคะดีมากเลยนะคะงั้นเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของบทเรียนในวันนี้นะคะเมื่อโลกเนี่ยนะคะโคจรไปยังตำแหน่งที่หนึ่งในลักษณะที่แกนโลกมันเอียงคงที่ตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะในตำแหน่งที่1ในตำแหน่งที่1มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอ่ยเลขที่20เป๊ะเลยอยู่ที่กลุ่มที่4มันเปลี่ยนแปลงยังไงคะนักเรียนเอาตำแหน่งที่1นะตำแหน่งที่1ก่อนนะคะเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงคะถ้าเกิดว่าเทียบกับสิ่งที่เราคาดคะเนไว้หรือเราคิดไว้ว่ามันจะต้องขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตกนะคะแต่พอโลกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่1นักเรียนพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นอย่างไรเราลองเอาสิ่งที่เราสังเกตได้มาพูดคุยกันนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนมาฟังคำตอบจากเพื่อนเลขที่20น้องจิ๊กซอเลยค่ะอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้จิ๊กซอหน่อยค่ะนะคะเมื่อโลกเนี่ยนะคะโคจรมาที่ตำแหน่งที่1คุณครูเนี่ยคะให้นักเรียนดูเลยนี่เห็นไหมคะโลกอยู่ที่ตำแหน่งที่1แล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนอย่างนี้นะคะดวงอาทิตย์จะเป็นอย่างไรมันจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนที่จิ๊กซอบอกไหมแล้วตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจริงไหมคะนักเรียนใช่จริงด้วยนะคะถูกต้องเลยนะคะนักเรียนในช่วงที่โลกเนี่ยโคจรในตำแหน่งแรกนะคะหรือตำแหน่งที่1จะสังเกตว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นและตกนะคะค่อนมาทางเหนือนะคะเอาล่ะต่อไปค่ะเหมือนที่ ครูได้อธิบายไว้เมื่อกี้นิดนึงก็คือตำแหน่งที่1เนี่ยดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จะเบนไปทางทิศเหนือ

0: นะคะเอาละมาที่ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่4กันบ้างเมื่อโลกเนี่ยโคจรไปยังตำแหน่งทั้ง2ตำแหน่งในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงที่ตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์รวมถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งที่1หรือไม่อย่างไรเทียบกับตำแหน่งที่1นะคะดูที่ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่4ต่างจากตำแหน่งที่1ต่างไหมคะต่างไหมถามอย่างนี้ก่อนต่างยังไงเอาดูในผลการทำกิจกรรมของตัวเองแล้วลองตอบครูให้ได้ต่างอย่างไรมีใครตอบครูขอเป็นอาสาสมัครก่อนก็ได้มีใครตอบได้เลยบ้างไหมคะมีไหมคะลองดูไหมคะงั้นเป็นสุ่มละกันอุ๊ยก่อนสุ่มมียกมือแล้วจากกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของโอกี้กันนะคะว่าเขาสังเกตว่าตำแหน่งที่2และ4ต่างจากตำแหน่งที่1อย่างไรบ้างมาฟังกันค่ะ
1: ในการโคจรของช่วงที่2กับตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่1ครับต่างกันก็คือในตำแหน่งที่1นะครับจะเฉียงไปทางเหนือมากกว่าได้อย่างชัดเจนครับแต่ว่าในช่วงตำแหน่งที่2นะครับจะเป็นเฉียงทางเหนือกันครับแต่ว่าเราจะมันจะไม่เห็นความไปทางเหนือขนาดนั้นครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้ในช่วงทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกครับแล้วก็ในอันที่1กับตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่1ครับจะที่บอกไปเลยครับจะไปทางเหนือชัดเจนครับส่วนตำแหน่งที่4จะไปทางใต้ครับแล้วก็ไปทางใต้เพียงแค่เล็กน้อยครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโอกี้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยได้ใช้ตัวสื่ออินเทอร์แอคทีฟในตำแหน่งที่2นะคะเมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่2นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลานักเรียนจะเห็นว่าในช่วงกันยาถึงตุลาเนี่ยนะคะดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตกเลยนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับตำแหน่งที่4นะคะในช่วงเดือนมีนาคมแถวๆนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตกพอดีนะคะเอาละแสดงว่าตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่4มันมีการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งที่1นะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกโดยขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีค่ะและต่อไปเมื่อโลกโคจรไปยังตำแหน่งที่3ในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงที่ตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์รวมถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเอาตำแหน่งที่3เปลี่ยนแปลงมั้ยคะเปลี่ยนแปลงยังไงคะซูมอีกดีมั้ยเลขที่26ค่ะใครเอ่ยเลขที่26อยู่ที่กลุ่มที่2นะคะไหนลองอธิบายหน่อยว่าตำแหน่งที่3มันเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไหม
2: ค่ะตำแหน่งที่3นะคะพระอาทิตย์จะมีการขึ้นที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะชัดเจนมากเลยนะคะเมื่อเราเนี่ยนะคะเมื่อโลกเนี่ยโคจรมาที่ตำแหน่งที่3นะคะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมช่วงนี้นะคะมันจะเห็นว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะโดยที่เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์มันจะเบนไปทางทิศใต้นะคะนักเรียนเอาล่ะทีนี้นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการขึ้นและตกรวมถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนไหมคะนักเรียนเป็นรูปแบบชัดเจนไหมถ้าเราเลื่อนไปในทุกๆตำแหน่งแล้วก็เลื่อนหลายๆรอบมันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะนักเรียนมันจะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าการขึ้นและตกนะคะถ้าเราดูวันต่อวันเราจะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เมื่อครบ1ปีก็จะมีการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในตำแหน่งซ้ำเดิมค่ะใกล้เคียงกับวันเดิมในปีที่ผ่านมาแบบนี้เป็นวัฏจักรค่ะนักเรียนเอาล่ะแล้วนักเรียนคิดว่าสาเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุใดเพราะอะไรมันถึงเป็นวัฏจักรแบบนี้ขึ้นและตกในตำแหน่งเดิมแบบนี้ทุกๆปีพอจะทราบไหมคะ พอตอบได้ไหมคะยกมือเลยค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่1 นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะเพราะอะไรมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้สาเหตุพอตอบได้ไหม
2: เพราะว่าแกนโลกเอียงค่ะ
0: แกนโลกเอียงคงที่อ่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแกนโลกเอียงเนี่ยก็คือเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะแล้วที่สำคัญการที่มันเอียงเนี่ยนะคะมันเอียงแล้วโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนเนี่ยจะเอียงคงที่ที่ 23.5 องศาเสมอค่ะเอาล่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปีค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะมีใบความรู้อยู่ในมือแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมือศึกษาได้เลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาตัวใบความรู้แล้วนะคะก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเมื่อโลกเนี่ยโคจรในทั้งตั้งแต่ตำแหน่งที่1มาจนถึงตำแหน่งที่4แล้ววนโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวัฏจักรแบบนี้เราจะพบว่าในตำแหน่งที่1อะค่ะช่วงวันที่20ถึง21มิถุนายนจะเป็นช่วงที่โลกเนี่ยนะคะเบนทางด้านซีกโลกเหนือเนี่ยหาดวงอาทิตย์เนี่ยเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยมากที่สุดจึงเป็นช่วงที่กลางวันเนี่ยจะยาวกว่ากลางคืนค่ะนักเรียนช่วงนี้นะคะกลางวันจะยาวกว่ากลางคืนโลกของเราก็จะได้รับโลกของเราบริเวณซีกโลกเหนือก็จะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยมากเลยค่ะนักเรียนแต่เมื่อโคจรมาที่ตำแหน่งที่2นะคะทางซีกโลกเหนือจะค่อยๆเบนออกจากดวงอาทิตย์นะคะส่วนไม่มีด้านไหนที่ได้รับนะคะแสงพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยเต็มๆนะคะกลางวันจึงจะยาวเท่ากับกลางคืนนะคะในช่วงวันที่22ถึง23กันยายนค่ะนักเรียนลองสังเกตดูได้นะคะต่อมาพอมาที่ตำแหน่งที่3ค่ะด้านซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์นะคะจะสังเกตว่ากลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนค่ะนะคะในช่วงระหว่างวันที่21ถึง22ธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเขตอบอุ่นนะคะเราจะพบว่าในช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวถูกต้องไหมคะกลางคืนจะยาวนานมากเลยนะคะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยน้อยก็จะทำให้เราเห็นว่ามีหิมะตกเกิดขึ้นได้ในเขตอบอุ่นนะคะต่อมาพอมาตำแหน่งที่4ค่ะดวงอาทิตย์นะคะอยู่ที่เดิมแต่โลกของเราเนี่ยโคจรมาที่ตำแหน่งที่4แล้วก็ในซีกโลกเหนือก็เริ่มเบนเข้าหาดวงอาทิตย์แต่ก็ยังไม่ได้มากนักนะคะซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์พอๆกันเลยแล้วก็สังเกตว่าในช่วงวันที่20ถึง21มีนาคมเนี่ยกลางวันเนี่ยก็จะยาวเท่ากับกลางคืนค่ะนักเรียนเอาละค่ะอันนี้นักเรียนน่าจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะว่าทำไมบางช่วงกลางวันถึงยาวกว่ากลางคืนบางช่วงกลางวันถึงสั้นกว่ากลางคืนไม่ได้เป็นอุปทานนะคะแต่มันคือเหตุการณ์จริงค่ะนักเรียนซึ่งเป็นการที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนเอียงคงที่เสมอค่ะดังนั้นเราจึงสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าการที่คนบนโลกนะคะมองเห็นตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในรอบปีมันก็มีสาเหตุนะคะมาจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงที่ในทิศทางเดิมเสมอค่ะทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในแต่ละวันแต่เมื่อครบรอบ1ปีก็จะพบว่าจะมีตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในตำแหน่งเดิมซ้ำอีกนะคะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะใช้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะมาเลือกใช้ในการเลือกที่พักหรือออกแบบที่พักอาศัยนะคะบทเรียนมีชื่อว่าการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกที่พักค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องหอพักที่ใช่สไตล์ที่ชอบและใบความรู้ที่1เรื่องเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์และทิศทางลมประจำฤดูของประเทศไทยค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www

0: www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูกวางก็ขอฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรยราชเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนแล้วดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส

0: หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะโดยใช้ความรู้นะคะจากที่เราเรียนเกี่ยวกับฤดูของโลกฤดูของประเทศไทยรวมถึงเส้นทางนะคะการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ด้วยมาใช้ในเรื่องนี้มาดูกันค่ะว่าเป็นหัวข้ออะไรเอาละค่ะในวันนี้นะคะเราจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะในการเลือกที่พักกันค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์และทิศทางลมในรอบปีเพื่อเลือกห้องในหอพักนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เราจะต้องเลือกห้องในหอพักด้วยตัวเองโดยใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะเอาละทบทวนความรู้พื้นฐานนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพท้องฟ้าจำลองมีเรายืนอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะนักเรียนซึ่งจะเห็นว่าโดมที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆ นั้นก็จะเปรียบเสมือนท้องฟ้าใช่ไหมคะที่อยู่เหนือศีรษะของเราส่วนพื้นด้านล่างจะเห็นทิศนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาหันหน้าไปทางทิศอะไรคะนักเรียนดูบนพื้นเขาหันหน้าไปทางตัวเอ็นซึ่งก็คือทิศเหนือใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยด้านหลังของเขาก็จะเป็นทิศอะไรทิศใต้ถูกต้องเลยค่ะแล้วขวามือของเขาล่ะคะขวามือของเขาก็จะเป็นทิศตะวันออกส่วนซ้ายมือก็จะเป็นทิศตะวันตกถูกต้องเลยค่ะแล้วทีนี้นักเรียนดูนะคะครูเนี่ยมีเส้นทางนะคะการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เมื่อเราสังเกตเมื่อเด็กผู้ชายคนนี้สังเกตขึ้นไปในตำแหน่งต่างๆนะคะคือมีตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2 3แล้วก็ตำแหน่งที่4นะคะซึ่งในตำแหน่งที่1คือเมื่อโลกเนี่ยโคจรมาแล้วเบนด้านซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นและตกค่อนมาทางเหนือทุกคนเห็นไหมคะเส้นนี้นะคะตำแหน่งที่1นะคะดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็ตกค่อนมาทางเหนือก็จะขึ้นทางทิศอะไรคะ
1: ท
0: ิ
1: ศตะว
0: ัน
1: ออก
0: แต่ค่อนมาทางเหนือจึงเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ตกทางทิศ
1: ตะว
0: ันตกเฉียงเหนือเหมือนกันดีมากนะคะแสดงว่ายังจำได้ที่เรียนในครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาดูที่ตำแหน่งที่4นะคะช่วงที่โลกนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์มาในลักษณะที่ซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยตำแหน่งที่4เราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกค่อนมาทางใต้เห็นไหมคะนักเรียนค่อนมาทางใต้ดังนั้นดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองแต่ในตำแหน่งที่2และ3นะคะมันจะเป็นความต่อเนื่องกันคือตำแหน่งที่1แล้วมาตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะตำแหน่งที่2ซีกโลกเหนือก็จะเบนจากที่เบนเข้าในตำแหน่งที่1มันก็จะค่อยๆเบนออกตำแหน่งที่2นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่โลกเนี่ยนะคะไม่ได้หันด้านซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์นะคะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่2ก็จะเป็นตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นแล้วก็ตกเนี่ยในลักษณะที่ขึ้นทางทิศตะวันออกก็ตกทางทิศตะวันตกนะคะเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่3เลยเอาละค่ะทีนี้นะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันนะเขียนลูกศรแทนทิศทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์รวมถึงทิศทางของลมประจำฤดูในประเทศไทยในรอบปีนะคะลมประจำฤดูนักเรียนพอจำได้ไหมคะประเทศไทยมันมีลมประจำฤดูเนี่ยอยู่2ชนิดใช่ไหมคะคือลมอะไรบ้างคะนักเรียนลมมรสุมลมมรสุมอันแรกอะไรดีคะลมมรสุมนะคะนักเรียนมันก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะทำให้เกิดฤดูหนาวแล้วก็ลมมรสุมอีกหนึ่งอันก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฤดูฝนนั่นเองเอาล่ะครูจะให้นักเรียนนะคะ ดูแผนภาพเข็มทิศอันนี้จากนั้นให้นักเรียนเขียนทิศทางของลมมรสุมทั้ง2อันเลยทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และอีกหนึ่งอย่างก็คือเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในช่วงต่างๆที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เพื่อนที่อยู่นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่ายังไม่มีภาพแผนภาพเข็มทิศอันนี้ก็สามารถวาดลงในสมุดได้นะคะแต่ตอนนี้ครูเนี่ยได้เตรียมแผนภาพเข็มทิศไว้ให้เพื่อนต้นทางแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาเพื่อนเนี่ยลงมือนะคะเขียนทิศทางของลมมรสุมรวมถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลานะคะเลยแล้วกันเอาละลงมือได้เลยค่ะนักเรียน

0: เอาละค่ะนักเรียนก็จะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะว่าฤดูนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่มีอยู่3ฤดูคือฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรที่ทำให้เกิดฤดูเหล่านั้นบ้างไม่ว่าจะเป็นลมมรสุมนะคะรวมถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ที่ในแต่ละฤดูเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะก็ทำให้เกิดฤดูที่แตกต่างกันในประเทศไทยนั่นเองเอาละทีนี้เมื่อเราเขียนแผนภาพเข็มทิศไปเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามชวนคิดอันนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้แผนภาพเข็มทิศรวมถึงที่เราเนี่ยบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปเมื่อสักครู่มาตอบได้เลยว่าลมประจำฤดูนะคะที่ทำให้เกิดฤดูฝนในประเทศไทยมีทิศทางอย่างไรและเกิดขึ้นในช่วงใดของปีคะนักเรียนฤดูฝนในประเทศไทยนะคะมันเกิดจากลมประจำฤดูอันนึงหรือลมมรสุมอะไรคะนักเรียนมันมีทิศทางยังไงแล้วเกิดขึ้นในช่วงใดของปีใครจะตอบดีคะนักเรียนตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบดีเอ่ยฤดูฝนนะคะมันมาจากทิศทางหรือมาจากทิศอะไรแล้วเกิดขึ้นในช่วงใดของปีคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4นะคะยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากเพื่อนต้นทางของเรากันนะคะ
1: ที่ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเกิดในช่วงไหนของปีคะ
1: ช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคม
0: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนะคะดีมากเลยนะคะนักเรียนลมประจำฤดูเนี่ยที่ทำให้เกิดฤดูฝนนะคะมันจะมีทิศทางนะคะมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมค่ะนักเรียนก็จะสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยฝนในประเทศไทยก็จะมีปริมาณน้ำฝนเยอะฝนตกบ่อยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่2ลมประจำฤดูที่ทำให้ประเทศไทยมีฤดูหนาวมีทิศทางอย่างไรและเกิดขึ้นในช่วงใดของปีคะคำถามข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับฤดูของประเทศไทยไปแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เพื่อนของเราก็ตอบไปแล้วเกี่ยวกับฤดูฝนแล้วฤดูหนาวในประเทศไทยล่ะคะมันเกิดจากลมประจำฤดูที่มีทิศทางอย่างไรและเกิดขึ้นในช่วงใดของปีใครที่เพื่อนคนต้นทางคนไหนที่จะตอบยกมือได้เลยนะคะนักเรียนยกมือแล้วค่ะจากกลุ่มที่2เดี๋ยวมาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: มีทิศทางมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับ
0: ค่ะแล้วอยู่ในช่วงไหนของ
2: ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับ
0: ดีมากค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะสำหรับลมประจำฤดูนะคะที่ทำให้เกิดฤดูหนาวค่ะนักเรียนมันจะมีทิศทางมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในช่วงประมาณเดือนตุลาถึงกุมภาพันธ์นะคะเราเรียกมันว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่จะพัดความหนาวเย็นนะคะรวมถึงความแห้งแล้งต่างๆมายังประเทศไทยนะคะพัดมาจากทางตอนเหนือนะแล้วก็ช่วงนั้นในประเทศไทยก็จะมีอากาศที่เย็นใช่ไหมคะนี่ก็ทำให้เกิดฤดูหนาวในประเทศไทยค่ะคำถามถัดมาค่ะนักเรียนเราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์และทิศทางลมประจำฤดูในประเทศไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคำถามข้อนี้นะคะนักเรียนเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากเลยนะคะเพราะในอนาคตถ้าเกิดว่านักเรียนต้องไปเรียนในพื้นที่ที่

ไม่ได้เป็นบ้านของเราเราอาจจะต้องไปเลือกที่พักเองเราจะนำความรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในการเลือกที่พักอย่างไรนะคะให้เหมาะกับนิสัยการใช้ชีวิตของเรานะคะวันนี้ครูกวางจะพานักเรียนนะคะไปทำกิจกรรมนะคะเรื่องหอพักที่ใช่สไตล์ที่ชอบซึ่งวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะรวมถึงการบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆจะอยู่ในใบงานที่1อันนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนต้นทางน่าจะมีเอกสารอยู่ในมือแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมนะคะครูกวางมีคำถามด้วยกัน3ข้อนักเรียนจะต้องตอบได้หลังจากที่ศึกษาใบงานแล้วนะคะข้อแรกคือสิ่งที่นักเรียนต้องวิเคราะห์ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างข้อที่2นักเรียนบันทึกอะไรลงในใบงานบ้างและข้อสุดท้ายคือนักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ต้องอาศัยความรู้อะไรในการตัดสินใจเลือกห้องพักบ้างเอาล่ะตอนนี้น่าจะพอเดาได้แล้วว่ากิจกรรมนี้เราจะต้องทำอะไรนะคะนักเรียนเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนศึกษาตัวใบงานนะคะเพื่อตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเหมือนที่ครูได้บอกไว้ว่าเมื่อศึกษาตัวขั้นตอนการทำกิจกรรมจบแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะซึ่งคำถามข้อแรกที่ครูได้ให้ไว้ถามไว้ว่าสิ่งที่นักเรียนต้องวิเคราะห์ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเอาละตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นตัวแทนตอบคุณครูดีคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่3มาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
1: วิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ใช้ความรู้ค่ะ
0: วิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำอะไรคะนักเรียน
1: ในการเลือกห้องค่ะ
0: เลือกห้อง
1: เลือกหอค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะในวันนี้นะคะเหมือนที่เพื่อนของเราคือวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนเราตอบไปว่าวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็เลือกห้องพักนะคะซึ่งห้องพักมันไม่ได้มีห้องเดียวถูกไหมนักเรียนในหอพักมันมีหลายห้องดังนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ตำแหน่งของห้องพักแต่ละห้องในทิศต่างๆกับการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และทิศทางลมประจำฤดูนะคะนักเรียนได้ฟังเรื่องของน้องลูกกวางไปแล้วถูกต้องไหมว่าเขาเนี่ยจะต้องย้ายหอด่วนใช่ไหมเพราะหอเขากำลังจะโดนทุบแล้วหอใหม่ที่เขาไปดูไว้เนี่ยมันก็มีห้องพักหลายห้องเขาก็จะต้องเลือกนะคะให้เหมาะกับสไตล์ของเขานั่นเองค่ะเอาละคำถามข้อที่สองถามว่านักเรียนบันทึกอะไรลงในใบงานบ้างหลังจากที่ศึกษาตัวใบงานจบแล้วนะคะเราพบว่าเราจะต้องบันทึกอะไรลงในใบงานบ้างคะตัวแทนห้องต้นทางยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่สี่เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: ความต้องการที่พบจากสถานการณ์นี้และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
0: ค่ะอันนี้คือบันทึกอย่างแรกถูกไหมคะอย่างที่สองคืออะไรคะเราต้องบันทึกอะไรอีกนอกจากความต้องการแล้วก็เงื่อนไขปัจจัยของน้องลูกกวางแล้ว
2: ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งของห้องพักแต่ละห้องในทิศทางต่างๆกับการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่ทางมุมประจำฤดู
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะสิ่งที่เราจะต้องบันทึกนะคะลงในใบงานนะคะนักเรียนก็คือเราจะต้องระบุข้อจำกัดข้อมูลหรือเงื่อนไขของน้องลูกกวางนะคะในการเลือกห้องพักรวมถึงเราจะต้องวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์และอธิบายการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในรอบปีของห้องพักแต่ละห้องในทิศต่างๆจากที่ครูเนี่ยได้ให้ใบงานนักเรียนไปนักเรียนจะเห็นว่าครูมีแผนภาพเข็มทิศซึ่งปักตัวตึกที่เปรียบเสมือนหอพักเอาไว้นักเรียนเห็นไหมคะซึ่งในหอพักนี้เนี่ยจะมีห้องพักเอาแค่ชั้นนี้ก่อนคือจะมีอยู่ทั้งหมด6ห้องให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าตึกชั้นตึกนี้นะคะกับห้องพักชั้นนี้ชั้น2เนาะตั้งแต่ห้อง201จนถึงห้อง206นะคะเมื่อเราเนี่ยนำมาเปรียบเทียบกับแผนภาพเข็มทิศแล้วจะได้เห็นว่าในแต่ละห้องได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในแต่ละวันเป็นอย่างไรเราก็เลือกให้เหมาะสมนะคะแล้วอีกอันนึงที่เราจะต้องสังเกตก็คือเราจะต้องวาดลูกศรแสดงทิศทางลมประจำฤดูซึ่งนักเรียนทำได้อยู่แล้วครูได้ไกด์ไลน์ให้นักเรียนไปแล้วในช่วงแรกแล้วจากนั้นนักเรียนก็อธิบายว่าแต่ละห้องในหอพักมันจะได้รับลมเป็นอย่างไรในทิศต่างๆถูกต้องไหมคะนักเรียนน่าจะพออธิบายได้นะคะเอาละต่อไปค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะครูถามมาไว้ว่านักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ต้องอาศัยความรู้อะไรในการตัดสินใจเลือกห้องพักบ้างนะคะเราอ่านสถานการณ์จบแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องใช้ความรู้อะไรในการตัดสินใจเลือกห้องพักบ้างคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเพื่อนเรากันค่ะ
1: ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าและลมประจำฤดูค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะเราจะต้องอาศัยความรู้นะคะในการเลือกห้องพักก็คือต้องอาศัยเส้นทางค่ะเราต้องทราบเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปีซึ่งเราทราบไหมคะเราทราบเราเรียนมาแล้วและทิศทางของลมประจำฤดูของประเทศไทยในรอบปีด้วยนะคะเอาละ ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยพอจะเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ต้องบันทึกแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะเตรียมการลงมือทำกิจกรรมได้โดยในใบงานที่1หอพักที่ใช่สไตล์ที่ชอบนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกในผลการวิเคราะห์นะคะความต้องการและเงื่อนไขที่พบนะคะรวมถึงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของตัวนักเรียนนะคะที่แทนตัวเองเป็นน้องลูกกวางนะคะรวมถึงนักเรียนจะต้องวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์แล้วก็อธิบายด้วยว่าแต่ละห้องได้รับแสงอย่างไรในรอบปีและสุดท้ายนักเรียนก็จะต้องวาดลูกศรแสดงทิศทางลมประจำฤดูค่ะแล้วก็อธิบายว่าแต่ละห้องนะคะได้รับลมในทิศต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ทำกิจกรรมนะคะเลือกหอพักที่ใช่นะคะสไตล์ที่ชอบไปแล้วนะคะโดยอาศัยความรู้นะคะเกี่ยวกับทิศทางลมประจำฤดูในประเทศไทยประกอบด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามานำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมดีกว่านะคะโดยตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีคะยกมือเลยค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าขนมผิงนะคะตัวแทนจากห้องต้นทางจะเลือกห้องพักห้องไหนนะคะแล้วเพราะอะไรเขาถึงเลือกห้องนั้นอาศัยความรู้เกี่ยวกับทิศทางลมประจำฤดูรวมถึงทิศทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในฤดูต่างๆอย่างไรบ้างแล้วใช้ในการตัดสินใจเลือกห้องพักอะไรมาฟังกันเลยค่ะ
1: ค่ะในช่วงฤดูร้อนนะคะห้อง204 205 206จะได้รับแสงอาทิตย์มากสุดค่ะส่วนห้อง201 202 203อาจจะได้รับไม่เท่าค่ะส่วนในช่วงฤดูหนาวนะคะห้อง201 202 203จะได้รับแสงอาทิตย์มากสุดค่ะส่วนห้อง204 205และ206อาจจะได้รับไม่เท่าค่ะในเรื่องของลมนะคะห้อง204เนี่ยจะได้รับลมจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดค่ะห้อง205ก็จะได้รับอยู่บ้างค่ะแล้วก็ห้อง206เนี่ยอาจจะได้รับบ้างค่ะเพราะว่าทิศของห้อง206อยู่ห้องอยู่ทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ห้อง201ได้รับลมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มากสุดค่ะแล้วก็ไล่ลงไปค่ะส่วนตัวหนูนะคะจะเลือกห้อง204ค่ะเพราะว่าน้องลูกกวางเนี่ยเป็นคนชอบธรรมชาติห้อง204ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะได้รับแสงอาทิตย์ด้วยค่ะน้องลูกกวางเนี่ยเขาก็ชอบพระอาทิตย์ด้วยแล้วก็ห้อง204ได้รับลมจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดค่ะน้องลูกกวางเนี่ยก็ชอบลมด้วยค่ะ
0: ปรบมือดังๆให้ขนมผิงค่ะดีมากเลยนะคะชื่นชมนะคะขนมผิงสามารถที่จะให้รายละเอียดนะคะการเหตุผลในการเลือกของเขาได้โดยมีเหตุผลที่เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะคะรวมถึงประกอบกับเงื่อนไขความต้องการของน้องลูกกวางที่เป็น อยู่ในกิจกรรมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมอย่างรวดเร็วนะคะไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อเราเข้าไปในห้องพักที่เราตัดสินใจเลือกเช่าเนี่ยจะมีปัญหาหรือผลกระทบใดที่จะเกิดขึ้นบ้างและนักเรียนควรวางแผนป้องกันอย่างไรเอาล่ะอันนี้เหมือนแต่ละคนอาจจะเลือกคนละห้องถูกไหมอาจจะไม่ได้เลือกห้อง204แบบขนมผิงใช่ไหมคะปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดก็อาจจะแตกต่างกันแล้วเราจะวางแผนในการป้องกันอย่างไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นหากนักเรียนเนี่ยเลือกห้องพักที่หน้าต่างหันไปทางทิศใต้นะคะหันไปทางทิศใต้ซึ่งจะได้รับแสงอาทิตย์มากเนี่ยในช่วงบ่ายจะทำให้ผนังห้องพักของนักเรียนเนี่ยจะร้อนในช่วงเย็นนักเรียนจะต้องรู้แล้วว่าในช่วงเย็นผนังห้องพักของเราจะร้อนเราอาจจะแก้ปัญหาในวิธีการที่เหมาะสมถูกต้องไหมคะเอาละทีนี้เรามาดูเมื่อเราวาดนะคะเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เราจะเห็นการรับแสงของดวงอาทิตย์ในรอบแบบนี้นะคะในห้อง201 202และ203เนี่ยหน้าต่างมันจะอยู่ทางทิศใต้ถูกต้องไหมนักเรียนนี่เนี่ยหน้าต่างมันจะหันไปทางทิศใต้จะได้รับแสงอาทิตย์น้อยมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมและจะได้รับแสงอาทิตย์ตลอดในช่วงบ่ายและเย็นนะคะอันนี้เราสามารถเอาไปตัดสินใจเลือกได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกห้องพักเนี่ยมันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราไหมเราไปโรงเรียนตอนเช้ากลับมาตอนเย็นเราก็ต้องการพักผ่อนสบายๆกลับมาเจอกับแสงอาทิตย์ที่ร้อนตลอดในช่วงบ่ายและเย็นและผนังที่ร้อนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกไม่สบายตัวได้อันนี้เราก็วิเคราะห์ในมุมมองของน้องลูกวางใช่ไหมคะต่อมาถ้าเกิดมาดูห้อง204 205และ206จะเป็นห้องที่หน้าต่างอยู่ทางทิศเหนือจะได้รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้านะคะนักเรียนและได้รับแสงแดดเพียงเล็กน้อยเนี่ยตลอดทั้งวันนะคะเพราะดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งไปมันก็จะพ้นหน้าต่างขึ้นไปใช่ไหมเอาละต่อไป เมื่อเรามาดูทิศทางลมประจำฤดูเราจะเห็นว่าทิศทางลมประจำฤดูนะคะถ้าเป็นห้อง201 202แล้วก็203นักเรียนดูนะคะ201 202 203เป็นห้องที่หน้าต่างเนี่ยหันไปทางทิศใต้ก็จะได้รับลมประจำฤดูนะคะในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนตุลาคมถูกต้องไหมเพราะว่าเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ห้อง204 205แล้วก็206จะเป็นห้องที่หน้าต่างเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือนักเรียนเห็นไหมดังนั้นมันจะได้รับลมมรสุมตะวันอะไรคะนักเรียนตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ทำให้เกิดฤดูหนาว

0: หนาวนั่นเองค่ะเป็นลมหนาวนะคะเอาละดังนั้นวันนี้เราจึงสามารถสรุปบทเรียนได้แล้วล่ะค่ะว่าการเลือกที่พักนะคะโดยคำนึงถึงทิศทางการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และทิศทางลมในรอบปีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปีเพื่อเลือกห้องพักที่ได้รับแสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองและทิศทางของลมประจำฤดูในประเทศไทยด้วยค่ะโดยลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนจะทำให้ห้องพักทางด้านทิศเหนือเนี่ยได้รับลมประจำฤดูในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ค่ะส่วนห้องพักทางทิศใต้จะได้รับลมประจำฤดูในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะเอาละค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนในเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวค่ะมาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะในครั้งหน้านะคะครูควางจะพานักเรียนไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นมารอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมรัมย์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการ

0: ฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกค่ะนั่นก็คือเรื่องของการวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวข้อ2ค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องมีการแสดงบทบาทสมมุตินะคะที่เป็นแนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและนี่ก็คือจุด

ประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนในชั่วโมงนี้กันคร่าวๆแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะกับคำถามชวนคิดคำถามแรกในวันนี้ค่ะกับภาพนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะแล้วลองมองภาพนี้ค่ะกับคำถามชวนคิดที่ว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างไรครูให้เวลานักเรียนนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันในกลุ่มค่ะ1นาทีค่ะภาพนี้ค่ะนักเรียนคิดว่ามีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างไรนักเรียนคิดว่าจากภาพนี้จะทำให้ครอบครัวของเจ้าของภาพเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมีผลกับการดำเนินชีวิตไหมหรือมีผลกับอนาคตของบุคคลในภาพอย่างไรนักเรียนลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับ1นาทีแห่งการเรียนรู้กับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะคุณครูจะทวนคำถามให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอีก1ครั้งนะคะเมื่อครูถามคำถามทบทวนคำถามเสร็จแล้วนะคะนักเรียนกลุ่มไหนจะตอบคำถามอย่าลืมกติกาเดิมของเราค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้กันเลยค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบคำถามนี้เอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: นี่นะครับก็จะช่วยทำให้ทุกคนที่อยู่ในภาพเนี่ยดูสนิทกันขึ้นครับแล้วก็ได้อาจจะได้พูดคุยหรือว่าอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็รักกันมากขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้นำเสนอในเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวว่าภาพนี้นักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดสัมพันธภาพที่ดีเพราะว่าบุคคลในครอบครัวลักษณะของภาพสื่อสารถึงการที่เรามีความรักความเอาใจใส่ให้กันนะคะมีเวลาที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกันจึงทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคคลในภาพดียิ่งขึ้นค่ะมีความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ทำให้ครอบครัวเกิดความอุ่นครับแล้วก็รักกันมากขึ้น
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอในแง่มุมที่จากภาพนี้นักเรียนคิดว่าจะทำให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นมีความสามัคคีและรักใคร่ปองดองกันมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะกับคำถามชวนคิดที่ว่าค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างไรนักเรียนคะคำถามเดิมค่ะแต่จากรูปภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นภาพที่มีความแตกต่างออกไปค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกับภาพนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าสัมพันธภาพหรืออิทธิพลที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวนี้เป็นอย่างไรกลุ่มไหนจะนำเสนอคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ทำให้ลูกนะครับรู้สึกเศร้าเสียใจเครียดหรืออาจจะนำไปสู่ความคิดที่ว่าลูกไม่อาจจะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ครับหรือคิดสั้น
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นมุมมองความคิดของนักเรียนนะคะนักเรียนบอกว่าจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะมุมมองของนักเรียนคิดว่าเด็กคนนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะมีผลต่ออนาคตนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: แสดงให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวค่ะซึ่งในเด็กวัยนี้ค่ะอาจจะไม่ได้มีการคิดมากแต่ว่าในอนาคตต่อไปค่ะอาจจะส่งผลต่อภาพจำหรือว่าอาจจะเกิดโรคทางจิตได้ค่ะเช่นในกรณีของการที่เห็นความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอาจจะส่งผลเป็นโรคเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโรค PTSD ค่ะในการเห็นภาพเหตุการณ์เดิมซ้ำๆจะส่งผลต่อพัฒนาการการเติบโตของเด็กด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้พูดถึงนะคะมุมมองแล้วก็แนวคิดจากภาพว่าอาจจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กนะคะแล้วก็อาจจะมีผลต่อเรื่องที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะในต้นชั่วโมงแรกๆนั่นก็คือเรื่องพัฒนาการแต่ละช่วงวัยเพราะฉะนั้นค่ะภาพนี้นะคะขึ้นอยู่กับมุมมองและความคิดของแต่ละคนซึ่งความคิดเห็นของเราก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: อาจจะทำให้เด็กเกิดความเครียดครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความอบอุ่นอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอในมุมมองเรื่องของตัวบุคคลนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกความเครียดค่ะเพื่อนได้บอกว่าเด็กผู้หญิงจากภาพนี้อาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความเครียดแล้วก็อาจจะทำให้บรรยากาศในครอบครัวไม่เกิดความอบอุ่นแล้วอาจจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กและสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะนักเรียนคะนี่คือภาพที่เราได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบคำถามความคิดเห็นจากภาพนี้ไปด้วยกันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะมาทบทวนค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวค่ะนักเรียนคะจากภาพที่เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าสถานการณ์ต่างๆที่เราได้พบเจอจากสถานการณ์จำลองจากชั่วโมงที่ผ่านมาหรือจากภาพที่คุณครูได้นำเสนอกันไปนะคะว่าสถานการณ์ที่สมาชิกในครอบครัวนั้นมีความคิดเห็นความรู้สึกหรือความต้องการที่ไม่ตรงกันนะคะจนทำให้เกิดการโต้แย้งทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันนะคะตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณครูอยากจะนำมาให้นักเรียนได้ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะว่าเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดมาจากเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัยค่ะเรื่องของการสื่อสารนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันหรือเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนค่ะหรือพฤติกรรมหรือค่านิยมบางอย่างที่อาจจะมีไม่ตรงกันนะคะอาจจะทำให้สัมพันธภาพของครอบครัวมีความขัดแย้งค่ะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจงานหรือว่าปัญหานอกบ้านซึ่งอาจจะส่งผลตามมาในครอบครัวได้นะคะเพราะว่าเรื่องของความเครียดอาจจะมีผลต่ออารมณ์เศรษฐกิจการงานต่างๆนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความคาดหวังค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะอย่าลืมค่ะในครอบครัวของเราจะมีเรื่องของความคาดหวังแน่นอนเมื่อความคาดหวังเกิดขึ้นนะคะถ้ามีความคาดหวังที่มากเกินไปแล้วทำให้ผิดหวังเพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะกับคำถามชวนคิดคำถามที่3ค่ะกับคำถามที่ว่าปัจจัยสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมีตัวแทนนักเรียนอยากจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: อาจจะหากิจกรรม อยู่ด้วยกันครับหาเวลาอยู่ด้วยกันมากๆครับเช่นอาจจะเล่นของเล่นกับลูกอะไรประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของเวลาค่ะการที่ครอบครัวมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวยิ่งแน่นแฟนแล้วก็ดียิ่งขึ้นมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
3: สำหรับผมจะยกตัวอย่างในการพูดคุยกันครับแบบว่ามีเรื่องไม่สบายใจกันก็พูดคุยกันครับปรับความเข้าใจกันครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอในหัวข้อเรื่องของความเข้าใจนะคะความเข้าใจซึ่งกันและการพยายามที่จะปรับหากันนะคะยอมรับในความแตกต่างหรือเรื่องที่เราจะมาสนทนากันแล้วก็พยายามหาจุดกึ่งกลางความสมดุลให้กับครอบครัวค่ะเพื่อเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวจะลดลงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะคำถามต่อไปค่ะกับคำถามที่ว่าหากในครอบครัวมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนักเรียนควรแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะไม่ทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวมีเพื่อนอยากจะตอบคำถามนี้ทุกกลุ่มเลยค่ะคุณครูขออนุญาตนะคะลำดับคำถามนะคะโดยที่ผู้ตอบนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มอยากจะนำเสนอคำถามนี้ตอบคำถามนี้กันทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูขออนุญาตให้ผู้ที่ตอบก็คือกลุ่มที่5แล้วก็มา4 3 2 1ได้ไหมคะถ้าได้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง โอเคค่ะแปลว่านี่คือข้อตกลงของเราว่ากับคำถามชวนคิดข้อนี้นักเรียนที่จะตอบเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่5พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
4: ใช้อารมณ์ที่ใจเย็นเวลาคุยกันเวลาสอนกันครับ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงเรื่องของการควบคุมอารมณ์ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะอย่าลืมนะคะช่วงวัยของเราคือวัยอะไรเอ่ยวัยรุ่นนะคะวัยของเราก็จะมีเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นที่ตั้งแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนต่างๆซึ่งทำให้เรานะคะมีอารมณ์ที่รุนแรงหรือมีอารมณ์ที่เกิดความวู่วามเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเพื่อนได้แนะนำว่าถ้าเราเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เราควรที่จะทำให้อารมณ์ของเราเย็นลงแล้วค่อยพูดคุยกันนะคะต่อไปค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: สำหรับผมนะครับจะใช้เหตุผลเป็นหลักครับจะไม่ใช้อารมณ์เป็นหลักในการตัดสินใจในสถานการณ์ครอบครัวหรือสถานการณ์ความรักครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เสริมเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุผลค่ะเพื่อนบอกว่าเวลาที่เกิดสถานการณ์ต่างๆเพื่อนจะมีการคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลเข้ามาร่วมด้วยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะกลุ่มไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: ไม่ใช้กำลังภายในครอบครัวค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของความรุนแรงค่ะเมื่อเรามีปัญหากันในครอบครัวหรือว่าเกิดปัญหาต่างๆนะคะเราไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาค่ะต่อไปค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
7: การให้พื้นที่ค่ะการให้พื้นที่กับเด็กอาจจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่สามารถช่วยได้ค่ะไม่ใช่การเว้นระยะห่างออกไปค่ะแต่ว่าให้พื้นที่ในการให้เขาได้คิดแล้วก็ได้ทบทวนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของพื้นที่นะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นครอบครัวก็ควรที่จะพูดคุยกันนะคะเว้นระยะห่างแบ่งปันพื้นที่แห่งความสุขให้กันและกันค่ะไม่ก้าวก่ายหรือว่าไม่ล่วงล้ำในเรื่องที่เป็นสิทธิของเด็กในบางหัวข้อในบางกรณีนะคะต่อไปค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: สำหรับผมนะครับผมก็จะให้พวกเขานะครับคุยกันด้วยเหตุและผลครับแบบไม่ใช่อารมณ์ปรับความเข้าใจกันครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของการใช้เหตุผลการควบคุมอารมณ์นะคะใช้วิธีการจัดการกับปัญหาด้วยเหตุผลค่ะไม่ใช้อารมณ์และไม่ใช้กำลังก็จะทำให้ความขัดแย้งในครอบครัวไม่เกิดขึ้นหรือสามารถลดนะคะปัญหาของความขัดแย้งในครอบครัวได้ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราลองมาดูสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบกันไปเรื่องของแนวทางปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวก็เป็นจริงอย่างที่นักเรียนต้นทางได้นำเสนอกันไปนะคะ

0: เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะพูดคุยเวลามีปัญหาเราก็ควรจะปรึกษาหารือกันถ้าสถานการณ์นั้นนะคะต่างคนต่างมีอารมณ์เราก็ควรเว้นระยะห่างหรือทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นั้นควบคุมอารมณ์กันให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันนะคะต่อไปค่ะการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะมีเวลาให้กันอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เรื่องของความสามัคคีปองดองค่ะไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาการทะเลาะกันการมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมถ้าเรารู้จักรักกันมีเวลาให้การสามัคคีปองดองกันครอบครัวของเราก็จะมีความเข้าใจและอบอุ่นยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะมาสู่หัวข้อและเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะนักเรียนคะในปัจจุบันนะคะเรียกไม่ได้เลยว่าสื่อสังคมออนไลน์นะคะเราทุกคนได้รู้จักและได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่าในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลดีหรือผลเสียต่อสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างไรนักเรียนคะเราสามารถมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันได้นะคะฟังคำถามครูให้ดีนะคะสำหรับความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อสัมพันธภาพในครอบครัวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนอยากจะนำเสนอแล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: จริงๆสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีทั้งผลดีและผลเสียครับในด้านผลดีก็คือเอาไว้สืบหาข้อมูลได้อะไรอย่างนี้ครับผลเสียก็คือครอบครัวเนี่ยอาจจะติดโทรศัพท์มากเกินไปจนทำให้ลืมลูกครับอาจจะไม่มีเวลาให้กันเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน
0: ์ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: สื่อสังคมออนไลน์นะคะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวได้ค่ะสมมติว่าหากอยู่ห่างไกลกันเนี่ยเราก็สามารถติดต่อกันได้ง่ายหรือว่ามีเรื่องฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถติดต่อกันได้ค่ะในส่วนของผลเสียนะคะก็เหมือนที่เพื่อนพูดเลยค่ะอาจจะเป็นการสร้างระยะห่างระหว่างครอบครัวนะคะอาจจะทำให้แบบว่าการได้คุยกันเนี่ยน้อยลงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
3: ผลดีนะครับก็จะสมมติเหมือนที่ต้องข้าวพูดเลยนะครับว่าสมมติเราอยู่ไกลกันนะครับแล้วก็จะใช้อินเทอร์เน็ตคุยกันได้ครับส่วนผลเสียนะครับสมมติว่าเรากินข้าวกันแต่ว่าคนอื่นเอาแต่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้ไม่มีคำพูดหรือว่าถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างต่อกันครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะอย่างตัวอย่างที่นักเรียนได้นำเสนอกันไปนะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนั้นนะคะมีทั้งผลดีและผลเสียค่ะขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะนำมาใช้ในสถานการณ์ไหนและเมื่อเรานำมาใช้แล้วนะคะเราสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกิจกรรมที่เรานำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับหัวข้อสื่อออนไลน์ในวันนี้นะคะคิดว่านักเรียนต้นทางนะคะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะต่อไปค่ะนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะได้รวมด้วยช่วยกันคิดค่ะกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะคุณครูจะให้นักเรียนค่ะเขียนบทสนทนาหรือว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะและให้นักเรียนนะคะออกมาแสดงค่ะในรูปแบบของบทบาทสมมุตินะคะโดยที่ในวันนี้ค่ะคุณครูขอเพิ่มรายละเอียดนะคะหลังจากที่เรารับชมการแสดงแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในวันนี้ค่ะบทบาทสมมุติกลุ่ม1ออกมาแสดงค่ะคุณครูอยากให้แต่ละกลุ่มนะคะได้นำเสนอเป็นคำถามหรือว่าคำชมหรือหัวข้อที่จะสนทนากับผู้แสดงก็ได้ว่าเรามีข้อสงสัยอยากจะถามเพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนำอะไรให้กับเพื่อนที่ออกมาแสดงบทบาทสมมุติในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะกิจกรรมของนักเรียนต้นทางในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการทำอะไรเอ่ยใช่ค่ะคิดเนื้อเรื่องแล้ว ขอโทษค่ะคิดเนื้อเรื่องแล้วก็เขียนบทบาทสมมุติเขียนบทสนทนาลงไปในไหนเอ่ยนั่นก็คือในใบกิจกรรมค่ะเป็นใบกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวซึ่งในใบนี้ค่ะคุณครูก็จะมีนะคะในเรื่องของชื่อเรื่องนะคะนักเรียนจะแสดงบทบาทสมมุติอะไรคุณครูก็จะให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องด้วยสมาชิกของนักเรียนแต่ละกลุ่มมีใครบ้างและใครทำหน้าที่เป็นบทบาทอะไรก็อย่าลืมใส่ลงไปนะคะแล้วก็เขียนเนื้อเรื่องของบทบาทสมมุติค่ะเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนเขียนแนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจากเหตุการณ์บทบาทสมมุติที่นักเรียนได้นำเสนอไปว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีแนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะทำกิจกรรมค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวในวันนี้ค่ะเราจะมารับชมค่ะบทบาทสมมุติและการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียนต้นทางค่ะว่าหัวข้อเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนักเรียนจะนำเสนอเป็นตัวอะไรบ้างและจะมีเนื้อเรื่องนะคะอย่างไรเชิญนักเรียนนำการแสดงได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มไหนพร้อมที่จะเสนอเป็นกลุ่มแรกเชิญที่หน้าชั้นเรียนเลยค่ะ

0: สวัสดีเพื่อนๆไปทางทุกคนด้วยนะคะพวกเรามาจากกลุ่มที่1ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องความขัดแย้งกันในครอบครัวค่ะในเรื่องคร่าวๆนะคะ EQ เนี่ยมีความฝันที่จะเป็นสตรีมเมอร์แต่ผู้เป็นแม่เนี่ยไม่เคยเห็นด้วยจึงเกิดการขัดแย้งกันในครอบครัวค่ะเรามารับชมการแสดงกันเลยค่ะ
1: นี่ไลฟ์สดเล่นเกมแล้วใช่ไหมดึกดื่นแบบนี้แล้วก็ไม่นอนหนังสือหนังหาก็ไม่เคยจะอ่านดูอย่างลูกบ้านนู้นดิเขาเป็นหมอเป็นตำรวจกันไปหมดแล้วเงินเดือนก็ตั้งเยอะรายได้แกก็ไม่มั่นคงไม่ทำอะไรสักอย่างเลย
2: แต่แม่ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะครับแม่ทำไมแม่ไม่เคยเข้าใจผมบ้างเลยอ่ะทำไมแม่เป็นคนแบบนี้คือผมอยากให้แม่เข้าใจผมบ้างผมก็มีหัวใจนะครับแม
1: ่แม่รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ลูกชอบแต่แม่อยากให้ลูกเนี่ยได้เงินเดือนที่มันมั่นคงมากกว่านี้งานที่แกทำอยู่ตอนนี้รายได้มันก็ไม่มั่นคงแม่อยากให้ลูกอ่ะมีอนาคตที่ดีมีเงินเดือนสูง
3: ๆทำไมแม่ไม่เข้าใจผมบ้างเลยครับไม่คุยกับแม่แล้ว
1: เอ้าเดี๋ยวคิวมาคุยกับแม่ก่อน
4: นี่อย่าปิดกั้นความฝันของลูกเลยให้ลูกทำในสิ่งที่ลูกชอบเถอะ
1: ก็ได้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ลูกชอบแม่ก็ยอมรับและเข้าใจลูกแล้วกันนะแม่ขอโทษล่ะแม่ขอโทษนะลูก
2: ไม่เป็นไรครับแม่ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับการที่เราไม่เข้าใจกันในครอบครัวทำให้เราทะเลาะกันได้เพราะงั้นเราควรให้เกียรติกันและพูดคุยกันด้วยน้ำใจนะครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับการที่ความคิดเห็นไม่ความคิดเห็นแตกต่างกันทำให้เกิดการทะเลาะกันได้เพราะงั้นเราควรฟังเหตุผลกันและกันแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยเราควรเปิดให้ลูกมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นขอบคุณครับ
5: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อความขัดแย้งในครอบครัวค่ะจากกติกาของเรานะคะเพื่อนได้นำเสนอนะคะบทบาทสมมุติจบแล้วค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงค่ะแสดงความคิดเห็นหรือข้อคำถามเสริมเพิ่มเติมจากตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอกันไปค่ะมีเพื่อนกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
6: จากเรื่องที่เพื่อนแสดงนะครับผมมีข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวครับคือให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันในครอบครัวให้มากขึ้นครับใช้อารมณ์ที่ใจเย็นในการคุยกันครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเพื่อนได้เสริมเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนอกเหนือจากที่เพื่อนได้นำเสนอกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาโทษค่ะการเคารพสิทธิของกันและการให้เกียรติ

กันนะคะก็อยากจะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันค่ะเพื่อที่จะให้ครัวนะคะมีความสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะเราเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นหัวข้อต่อไปกลุ่มไหนเอ่ยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนแล้วก็เชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: พ่อกับแม่คะช่วยสอนการบ้านข้อนี้หนูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิจำไว้นะลูกถ้ามีการบ้านเนี่ยเราต้องทำการบ้านด้วยตัวเองเราต้องรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองแล้วก็ทำงานส่งครูให้ทันเวลานะคะ
0: ค่ะหนูจะจำที่แม่สอนไว้นะคะพ่อกับแม่คะงั้นหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีโต้
1: เฮ้ยเจ้เราขอลอกกันบ้านหน่อยดิเราลืมทำมา
0: เธอจะมาขอลอกกันบ้านแบบนี้มันไม่ถูกนะทำไมเธอไม่ลองทำเองดูล่ะ
1: โอ้โหก็เราทำไม่เป็นอ่ะเจน
0: เธอก็ลองให้พ่อแม่เธอช่วยสอนดูสิเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นที่เราทำได้ก็เพราะพ่อกับแม่เราช่วยสอนมาเหมือนกัน
1: ก็พ่อแม่เราไม่มีเวลาบ้างแบบเจนซะหน่อยถ้าเข้าใจก็มาสอนได้ไหมล่ะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยสอนนะโต้ไม่เข้าใจตรงไหนหรอพอเข้าใจมากขึ้นไหมโต้
1: เข้าใจแล้วล่ะ
0: โอเคงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ

0: สวัสดีค่ะพ่อกับแม่วันนี้หนูไปโรงเรียนมามีเรื่องจะเล่าด้วยค่ะคือวันนี้หนูไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนมาขอลอกกันบ้านแต่ว่าหนูไม่ได้ให้เขาลอกหนูปฏิเสธเขาไปแต่เปลี่ยนเป็นการสอนแทนเพราะหนูจำได้ว่าแม่สอนหนูไว้ว่าให้เราทำกันบ้านด้วยตัวเองไม่ให้ลอกคนอื่นค่ะ
1: ดีแล้วลูกหนูทำถูกแล้วการที่เราสอนการบ้านแทนที่เอาการบ้านไปให้เพื่อนลอกเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราช่วยให้เพื่อนเก่งขึ้นช่วยให้เพื่อนจำบทเรียนได้มากขึ้นแต่ถ้าลูกเนี่ยเอาการบ้านไปให้เขาลอกเฉยๆโดยที่ไม่สอนเขาเลยจะเหมือนการที่เราเนี่ยปล่อยเชือกให้เขาแต่เราไม่สอนให้เขาปีนขึ้นมาเอง
0: แล้วถ้าหนูไปปฏิเสธแบบนี้กับเพื่อนคนอื่นเขาจะโกรธหนูไหมคะ
2: ลูกก็ต้องใช้คำพูดดีๆใช้คำพูดที่ไพเราะบอกเพื่อนดีๆว่าอย่าลอกการบ้านคนอื่นให้ทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง
0: แต่จริงๆแล้วที่วันนี้เพื่อนไม่ได้ทำการบ้านมาเป็นเพราะพ่อแม่เขาไม่ว่างค่ะพ่อแม่เขาไม่ว่างแล้วเขาไม่เข้าใจในบทเรียนเขาเลยไม่ได้ทำมา
2: อ๋องั้นลูกก็ต้องสอนเพื่อนดีๆนะ
0: ค่ะ

0: สรุปนะครับเรื่องนี้เนี่ยเน้นให้เห็นว่าการทำความดีเนี่ยไม่ได้เป็นการทำให้คนอื่นพอใจแต่เป็นการทำในสิ่งที่ถูกต้องครับส่วนแนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนะครับคือควรมีเวลาให้กันในครอบครัวเมื่อมีปัญหาก็ปรึกษากันในครอบครัวครับและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับ
1: นะคะสำหรับการแสดงบทบาทสมมุตินะคะสำหรับเรื่องที่เพื่อนได้นำเสนอไปในวันนี้ค่ะเราก็อย่าลืมค่ะกติกาของเราในวันนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนที่เป็นผู้รับชมค่ะจะมีคำชมเชยหรือการแสดงความคิดเห็นอย่างไรให้กับผู้ที่ได้แสดงบทบาทสมมุติในวันนี้มีใครบ้างเอ่ยใครอยากจะแสดงความคิดเห็นคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะหนูก็ขอชื่นชมการแสดงของเพื่อนเลยค่ะหนูรู้สึก

0: ว่าการแสดงเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็สามารถสะท้อนได้เห็นถึงความเป็นจริงมากๆค่ะในส่วนเรื่องของการที่ต้องปรับแก้หนูรู้สึกว่าในตอนนี้ยังไม่มีค่ะรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะในเรื่องของการนำเสนอนะคะบทบาทสมมุติเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนักเรียนต้นทางนะคะก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ทุกกลุ่มนะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะกลุ่มที่ยังไม่ได้แสดงบทบาทสมมุตินะคะให้นักเรียนไปนำเสนอที่ครูค่ะนอกเวลาเรียนค่ะหาเวลาว่างนะคะแล้วก็ไปนำเสนอที่ห้องพักครูได้เลยค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะไปกันต่อค่ะกับเรื่องที่เราได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันไปค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาสู่ช่วงสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองตอบคำถามสรุปบทเรียนกับคำถามนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าอะไรคือสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวที่เราได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่อาจจะเกิดเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวและเมื่อเกิดความขัดแย้งนั้นนักเรียนจะมีวิธีจัดการหรือป้องกันกับปัญหานั้นอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะนำเสนอแล้วใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ทัศนคติหรือว่านิสัยที่อาจจะไม่เข้ากันครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อเรื่องของทัศนคตินะคะหรือว่าในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราควรที่จะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันนะคะมีความคิดเห็นที่ตรงกันยอมรับเคารพนะคะในความแตกต่างแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันดังตัวอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอกันไปนะคะในเรื่องของความฝันที่นักเรียนได้นำเสนอกันไปว่าลูกมีความฝันอยากที่จะเป็นต่างอะไรก็ตามแต่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นต่างนะคะเราควรที่จะมีความขอโทษค่ะมีการพูดคุยปรับความคิดเห็นกันแล้วก็และเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อหาตรงกลางระหว่างกันจะทำให้ครอบครัวของเราค่ะมีสัมพันธภาพที่ดีค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเคล็ดไม่ลับการดูแลสุขภาพดีตามช่วงวัยตอนที่1ค่ะในชั่วโมงหน้านะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องรู้ทันความเสี่ยงหลีกเลี่ยงดีชีวีมีสุขค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าในชั่วโมงนั้นเราจะมีนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของบัตรภาพค่ะแล้วก็ใบความรู้ที่1และก็มีใบงานค่ะใบงานที่1เรื่องหลักการเลือกบริโภคอาหารค่ะในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ

0: คะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอ่ะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: แนวคิดโครงการ1ตาพจน์1ผลิตภัณฑ์โอท็อปเรื่องการจัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อป
2: ค่ะก่อนที่จะไปเรียนกันนะคะเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะข้อ1บอกแนวคิดหรือที่มาของตัวอย่างผลิตภัณฑ์โอท็อปในชุมชนได้ข้อ2บอกประเภทผลิตภัณฑ์โอท็อปได้นะคะข้อ3สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์โอท็อปในชุมชนของตนเองได้ข้อ4วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โอท็อปแต่ละประเภทและเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปที่น่าสนใจได้ข้อ5แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีในชุมชนได้ข้อ6เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์โอท็อปในชุมชนนะคะนักเรียนเคยได้

0: คำว่าโอท็อปไหม
1: เคยค่ะ
0: คำว่าโอท็อปเคยได้ยินและรู้จักไหมคะโอท็อปคืออะไร
2: รู้จักคร
0: ับรู้จักโอท็อปคืออะไรลูก
2: ของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้น
0: หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของขึ้นชื่อจังหวัดนั้นๆโอท็อปแปลมาจาก
2: วันตำบล
0: เรามีตัวอักษรใหญ่ๆภาษาอังกฤษอยู่4ตัวใช่ไหมลูกมีตัวอะไรบ้าง
1: O T O P
0: อ่านว่า O Top O Top ใช่ไหมคะตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวมีความหมายใช่ไหมคะตัวแรกตัวแรกคือ O ดูสิ O ก็คือวันนะคะในความหมายวันก็แปลว่า1ทีตำบลในภาษาไทยก็คือตำบลใช่ไหมลูกที่ตำบลก็คือตำบลใช่ไหมคะโออีกตัวหนึ่งก็คือวันก็คือ1เหมือนกันพีโปรดักก็คือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะรวมกันแล้วโอท็อปหมายถึงอะไรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโอท็อปเนี่ยมาจากที่ไหนลูกมาจากตำบลหรือในชุมชนหรือในท้องถิ่นใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของโอท็อปนะตั้งแต่พ.ศ. 2546จนถึงปัจจุบันนะคะใช้สัญลักษณ์นี้ถ้านักเรียนเห็นสัญลักษณ์นี้แสดงว่าสินค้าประเภทนั้นมาจากท้องถิ่นเราใช่ไหมแต่ว่ามีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะต่อไปนักเรียนทราบไหมว่าเป้าหมายของโครงการโอท็อปเนี่ยเขามีโครงการนี้มาเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่เป็นฐานรากนะคะจากชาวบ้านจากชุมชนในท้องถิ่นนะคะให้เป็นไงคะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสร้างจุดเด่นให้ตัวเองชุมชนใครชุมชนมันคิดออกมาว่าในท้องถิ่นของเรามีวัตถุดิบมีผลผลิตอะไรบ้างแล้วก็เพิ่มมูลค่าเหมือนที่คุณครูเคยสอนไปนะคะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาโดยการที่นำวัตถุดิบนั้นผ่านอะไรคะผ่านกระบวนการต่างๆใช่ไหมคะแล้วผลิตมาเป็นสินค้าโดยใช้ความรู้ความสามารถของใครลูกของคนในชุมชนหรือในท้องถิ่นนั้นแล้วก็นำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนั้นมาผลิตเป็นสินค้าไปไหนคะไปไหนลูกจำหน่ายในท้องถิ่นตัวเองจำหน่ายในประเทศตัวเองหรือส่งออกต่างประเทศนะคะส่งออกต่างประเทศได้แต่อาหารนั้นต้องมีคุณภาพหรือสินค้านั้นต้องมีคุณภาพนอกจากการเพิ่มรายได้กับชุมชนแล้วช่วยในเรื่องอะไรคะโครงการนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็คนที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมคะท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาจะได้มีอะไรคะของที่ระลึกของที่ใช้รับประทานได้ของฝากเพื่อไปฝากเพื่อนฝากพี่น้องอาจจะในประเทศเองในต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะคะนะแล้วก็เป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยเช่นผลิตภัณฑ์บางอย่างบางจังหวัดในประเทศไทยของเราไม่มีแต่บางจังหวัดมีเช่นเรื่องของอะไรลูกใช้ภูมิปัญญาเรื่องของอะไรคะงานสารจักสารใช่ไหมลูก

สารเห็นไหมคะงานจักสารเนี่ยมีทั่วประเทศไหมมีไหมคะมีเฉพาะบางชุมชนนะคะเก่งมากมีเฉพาะบางชุมชนเพราะว่าขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นๆว่ามีผลผลิตหรือวัตถุดิบนั้นหรือไม่ใช่ไหมคะหรือเกี่ยวกับอะไรนะเครื่องปั้นดินเผาเพื่อนเสนอเครื่องปั้นดินเผาถ้าบางจังหวัดไม่มีวัตถุดิบนั้นทำได้ไหมลูกไม่ได้นะคะหรือแม้แต่พืชสมุนไพรต่างๆใช่ไหมคะนะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าด้วยสินค้าที่นำมาผลิตเป็นสินค้าโอท็อปต้องได้รับมาตรฐานต้องมีคุณภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะหลักการดำเนินงานที่สำคัญก็คือต้องการให้ชุมชนเราเป็นไงมีความเข้มแข็งแล้วก็คิดสร้างพัฒนาอะไรก็ได้ในชุมชนของตัวเองที่เรามีวัตถุดิบอยู่หรือมีผลผลิตอยู่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แต่การที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ใช้ทานเฉพาะภายในครอบครัวหรือผลิตใช้เฉพาะภายในครอบครัวแต่เป็นการผลิตเพื่อการจำหน่ายฉะนั้นมันต้องมีมาตรฐานและมีคุณภาพใช่ไหมคะต่อไปการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้นชาวบ้านต้องเป็นไงคนในท้องถิ่นต้องคิดเองสร้างเองทำเองแต่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างสนับสนุนเรื่องของเงินทุนใช่ไหมคะอะไรอีกลูกการตลาดใช่ไหมลูกการตลาดมีอะไรคะคิดว่ารัฐบาลสนับสนุนสมมุติว่าชุมชนของลูกมีวัตถุดิบอยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่อยากทำอะไรคะความรู้นะคะความรู้ให้ความรู้อบรมความรู้และก็วิธีการที่ถูกต้องนะคะได้คุณภาพเก่งมากเลยต่อไปสิ่งสำคัญเลยผลิตภัณฑ์โอท็อปจะเน้นเรื่องของอะไรคะเอกลักษณ์ท้องถิ่นเอกลักษณ์ท้องถิ่นนั้นๆซึ่งนักเรียนเห็นไหมว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ครูนำมาให้ดูนะคะมีการบรรจุภัณฑ์ใส่กล่องสวยงามแพ็คกิ้งที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอะไรคะท้องถิ่นนั้นๆ นะคะสิ่งของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้คุณครูไม่รู้ว่ามาจากจังหวัดไหนบ้างแต่นี่คือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่คุณครูสามารถนำมาให้นักเรียนดูตัวอย่างได้ว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดนะคะต่อไปความสำเร็จที่คาดหวังในโครงการนี้คาดหวังอะไรบ้างคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วผลิตขึ้นมาแล้วจะมีการจำหน่ายและทำให้เกิดรายได้เป็นไงลูกหมุนเวียนในชุมชนนะคะการสร้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าเราทำจำนวนปริมาณมากต้องใช้กำลังคนใช่ไหมต้องมีการจ้างงานใช่ไหมลูกต้องมีการจ้างงานเพื่อต้องใช้กำลังคนนะคะในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นฉะนั้นการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนแล้วก็ดีขึ้นนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์จากที่เราไม่เคยสนใจเขาเลยใช่ไหมคะเช่นอะไรได้รับการอนุรักษ์อะไรคะทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมีอะไรอีกคะ

ศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆและก็ประเภทผลผลิตที่มีในท้องถิ่นนั้นๆใช่ไหมคะนะคะได้รับการอนุรักษ์ถ้าเรามีการนำผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตในท้องถิ่นนั้นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปแล้วจำหน่ายได้ต่อไปการปลูกการเพาะปลูกจะมีเรื่อยๆไหมคะจะมีมาเรื่อยๆแล้วผลผลิตนั้นก็จะไม่สูญหายนะคะก็เป็นการอนุรักษ์ผลผลิตประจำท้องถิ่นของตัวเองไปด้วยนะคะสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกสินค้าโอท็อปมีบางอย่างบางชนิดที่สามารถส่งจำหน่ายและก็มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันในระดับโลกหรือต่างประเทศได้นะคะโดยเฉพาะสินค้าประเภทงานฝีมือต่างๆใช่ไหมคะของบางชุมชนนะคะเช่นประเภทอะไรนะคะผ้าใช่ไหมคะผ้าไหมเนี่ยผ้าไหมส่วนใหญ่อยู่จังหวัดอะไรคะผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีผลิตจากใยธรรมชาติราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มีความสวยงามทางภาคไหนคะภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมคะแต่ละภาคแต่ละชุมชนก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรามีหรือผลผลิตที่เรามีนะคะต่อไปการจัดประเภทโอท็อปมีกี่ประเภทดูสิคะแบ่งเป็น5ประเภท5ประเภทมีอะไรบ้างลูกอาหารไหนใครเคยทานอาหารสินค้าโอท็อปมีไหมคะจากจังหวัดอื่นๆก็ได้ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดของเราที่ไหนลูกภูเก็ตใช่ไหมคะทานอะไรไปของภูเก็ตรู้จักไหมอร่อยไหมอร่อยนะคะโอท็อปของภูเก็ตของลูกโอท็อปของประจวบของเราเองนะคะที่ไหนครับที่ชุมพรกล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพรนะคะของประจวบก็มีหลายชิ้นเหมือนกันต่อไปเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มลูกมีไหมน้ำอะไรลูกน้ำตาลโตนดชานะคะเก่งมากต่อไปผ้าและเครื่องแต่งกายใครเคยอุดหนุนหรือซื้อหรือที่บ้านคุณแม่ซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายมีไหมลูกมีไหมครับอะไรลูกเป็นเสื้อผ้าผ้าทอของภาคเหนือใช่ไหมคะเก่งมาก4ก็คือของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกวันนี้คุณครูก็นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างประเภทที่5ก็คือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเป็นยังไงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารลูกยาดมยาลมยาหม่องใช่ไหมคะประเภทนี้ไม่ใช่อาหารแต่ผลิตจากสมุนไพรไทยนะคะแต่ต้องผ่านอะไรลูกผ่านการคัดเลือกจากศูนย์โอท็อปมาด้วยนะคะเป็นตัวมาตรฐานหรือการันตีสินค้านั้นๆว่ามีคุณภาพแล้วก็มีอะไรคะเช่นพวกยาสระผมสบู่ต่างๆที่ผลิตจากพืชสมุนไพรหรือจากดอกไม้เช่นดอกอัญชันอะไรพวกนี้นะคะมาดูประเภทอาหารก่อนอันดับแรกประเภทที่1ประเภทอาหารมีอะไรบ้างแบ่งเป็นอย่างไรบ้างนะคะผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูปต่างๆนะคะที่ได้รับมาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างดูมีบรรจุภัณฑ์ไหมลูกมีอาหารอะไรบ้างข้างหน้าบอกคุณครูหน่อยมีอะไรคะกล้วยกรอบมีอะไรอีกลูกน้ำพริกแจ่วบองอะไรคะปลาจิ้งจั่งอะไรคะ
แครกเกอร์ที่เป็นอาหารลูกคะแครกเกอร์สับปะรดอะไรคะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวดูกันนะคะประเภทอาหารจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มแบ่งได้เป็น3กลุ่มอะไรบ้างมาดูกันกลุ่มที่1ผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้บริโภคสดมีอะไรบ้างบริโภคสดลูกทุเรียนกล้วยผลไม้ต่างๆผักหรือผลไม้ต่างๆที่สามารถบริโภคสดได้นะคะผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นนั้นๆ นะต่อไปผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้นเช่นอะไรลูกแยมผลไม้อะไรคะน้ำผลไม้นะคะต่อไปแปรรูปประเภทกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็สำเร็จรูปอะไรลูกกล้วยตากผลผลิตทางการเกษตรเมื่อกี้เพื่อนๆตอบมาแล้วผักและผลไม้ต่างๆในท้องถิ่นนั้นนะคะต่อไปที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นเช่นข้าวสารเนื้อสัตว์บดอาหารประมงสดต่อไปประเภทที่3แปรรูปกึ่งสำเร็จรูปหรือสำเร็จรูปเช่นนักเรียนเคยทานโจ๊กไหมทานโจ๊กโจ๊กนี้เป็นอาหารประเภทแปรรูปประเภทใช่เหรอใช่แปรรูปก็คือผ่านกระบวนการมาขั้นตอนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะกึ่งสำเร็จรูปก็คือต้องมาปรุงอีกทีหนึ่งแต่โดยวิธีที่ง่ายๆสามารถทานได้อย่างสะดวกนะคะต่อไปมีอะไรอีกประเภทเครื่องดื่มมีอะไรลูกเครื่องดื่มไวน์ผลไม้ส่วนใหญ่จะมีทางภาคไหนลูกไวน์องุ่นส่วนใหญ่จะมีทางภาคเหนือมีวายอะไรอีกวายอะไรคะวายสับปะรดใช่วายสับปะรดก็มีนะคะวายสับปะรดท้องถิ่นบ้านเราก็มีมีสาโทมีอุมีวายเหล้าขาว 35-40 ดีกรีนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ด้วยนะคะต่อไปมีอะไรอีกกาแฟกาแฟจากที่ไหนเนี่ยเขาทะลุจังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรคะเป็นกาแฟผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะที่สามารถนำมาชงดื่มได้พร้อมดื่มนะแล้วก็ประเภทอะไรคะสมุนไพรต่างๆน้ำขิงนะคะขิงมาทำยังไงคะสกัดเป็นผงใช่ไหมเป็นผงนะคะแล้วก็พวกชาต่างๆประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าและเครื่องแต่งกายเช่นผ้าทอต่างๆที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะของภาคต่างๆภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากเส้นใยต่างๆจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นประเภทผ้าก็จะมีผ้าขาวม้าของใครมีบ้างใครมีผ้าขาวม้าโอ้มีหลายคนเลยผู้หญิงมีผ้าขาวม้าด้วยส่วนใหญ่ผู้ชายจะนิยมใช้นะคะต่อไปผ้าไหมนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคุณแม่เนาะคุณแม่น่าจะมีนะคะผู้หญิงจะชอบผ้าบาติกหรือผ้าปาเต้มีไหมคะมีอะไรลูกใครมีผ้าบาติกยกมือโอ้เก่งจังผ้าบาติกจากที่ไหนลูกซื้อมาคะ

0: ส่วนใหญ่ผ้าบาติกก็มีท้องถิ่นเราก็มีนะแล้วก็ทางภูเก็ตนะคะเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างดูสิลูกเครื่องประดับจากเศษผ้าอันนี้ก็คือเป็นเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วก็คือจากการตัดชุดใช่ไหมคะเศษผ้าเหลือใช้ก็มาทำเป็นเครื่องประดับนะคะก็มีประจำถิ่นโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะที่มีผ้าหรือเส้นใยจากธรรมชาติเยอะๆแล้วมาผลิตเป็นผืนผ้าเศษเหลือก็จะมาทำเป็นเครื่องประดับกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าไหมมัดหมี่กระเป๋าผ้าไหมมัดหมี่ก็คือผ้าไหมนะคะนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋านะคะมีอะไรอีกเครื่องใช้ในบ้านของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกคุณครูก็นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างตัวอย่างรถผลิตจากอะไรลูกวัตถุดิบคือไม้นะคะต่อไปตุ๊กตาจากเปลือกหอยของที่ระลึกจากเปลือกหอยแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าจากไหนคะการสารกระจูดแล้วก็อะไรคะกระติบข้าวเหนียวนะคะมีหลายอย่างเลยต่อไปมาดูผลิตภัณฑ์จากไม้เมื่อกี้นักเรียนตอบมาแล้วคุณครูมีตัวอย่างให้ก็คือการทำของเลี้ยลึกก็คือรถของเล่นใช่ไหมคะจากไม้มีอะไรอีกจากสารจากสารหรือถักสารนะคะแล้วก็ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติโลหะมีไหมมีบางจังหวัดนะคะสินค้าโอท็อปผลิตจากโลหะแล้วก็เซรามิกเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสิ่งทอนะคะการทอผ้าต่างๆสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารลองนึกดูสิคะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเช่นอะไรบ้างให้ตอบกลุ่มละ1ชนิดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
1: ยาหมอง
2: ยาดมครับ
0: ยาหมอง
2: ยาดมอ
0: ะไรคะ
2: ยาดม
0: น้ำยาไล่แมลงกลุ่ม4อะไรลูกน้ำมันนวดนะคะกลุ่ม6ค่ะยาสระผมจากอะไรคะอัญชันต่อไปแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะสมุนไพรนะคะยาจากสมุนไพรเช่นลูกอะไรคะลูกประคบช่วยรักษาใช่ไหมนะคะเครื่องสำอางสมุนไพรอันนี้คือรับประทานไม่ได้ใช่ไหมลูกเครื่องสำอางสมุนไพรเช่นยาสระผมเพื่อนตอบแล้วเมื่อกี้ต่อไปวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเช่นยาไล่แมลงตะไคร้หอมสเปรย์กันยุงต่อไปหลักการพื้นฐานสำคัญเลยอันนี้หลักการพื้นฐาน3ประการนะคะในเรื่องของการสร้างโครงการโอท็อปขึ้นมาอันดับแรกเลยคือต้องการที่จะนำภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นเป็นไงลูกนำเสนอสู่สากลว่าในท้องถิ่นเรามีอะไรดีๆบ้างนะคะผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชนประการที่สองนอกจากที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชนนั้นให้คนอื่นรู้แล้วประการที่สองคือต้องรู้จักพึ่งพาตนเองชุมชนนั้นอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนนะคะ จะสร้างหรือพัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถรวมกลุ่มกันได้เป็นกลุ่มชุมชนนะคะในท้องถิ่นของเรานะคะแล้วก็ออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในชุมชนนั้น 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนายังไงโอท็อปช่วยพัฒนายังไงลูกใช่

0: ็นแล้วถ้าอันไหนที่เราไม่มีความรู้หรือเราไม่มีความสามารถทางรัฐบาลก็จะเป็นไงลูกสนับสนุนความรู้โดยการนำไปอบรมให้ได้รับความรู้มาแล้วก็มาสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพนะคะมาดูตัวอย่างสินค้าโอท็อปจังหวัดอะไรคะ
1: ศรีสะเกษครับ
0: รู้ได้ยังไงเนี่ย
1: เห็นฉลาก
0: มีกลุ่มแรกแล้วที่ตอบดูนะข้าวหอมมะลิออร์แกนิกเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อปจากจังหวัดอะไรภาคอีสานจังหวัดศรีสะเกษเดี๋ยวตอบอีกอย่างนึงอยู่ในประเภทไหนคะมี5ประเภทอยู่ในประเภทไหนคะ
1: ประเภทอาหารครับ
0: ประเภทอาหารนะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแจกรางวัลให้สำหรับคนที่ตอบเท่านั้นต่อไปหินสีตอบได้ไหมลูกจังหวัดอะไรนะกลุ่ม3ถ้าตอบได้ทีครูให้ทั้งกลุ่มเลยรางวัลกลุ่มไหนตอบได้ให้ทั้งกลุ่มเลยรางวัลตอบไม่ได้ครูข้ามนะไปนะหินสีภาคเหนือจังหวัดตากนะคะประเภทอะไรลูก
2: เครื่องประดับ
0: ใช่ค่ะต่อไปกลุ่มไหนกลุ่มนี้ยกก่อน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: จังหวัดอะไรคะ
3: ประจวบคีรีขันธ์
0: ตอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องประเภทอะไรลูก
3: ประเภทอาหารครับ
0: ประเภทอาหารนะคะเก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปครกหูหิ้วเป็นสินค้าทางภาคเหนือจังหวัดตากประเภทอะไรลูกของใช้และของประดิษฐ์นะคะมีอีกกลุ่มที่5ลูก
4: ชุมพรครับ
0: จังหวัด
4: ชุมพรครับ
0: ชุมพรนะคะใช่ไหมเก่งมากจังหวัดชุมพรประเภท
4: เครื่องดื่มครับ
0: เครื่องดื่มใช่ไหมเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนเดินมารับรางวัลเลยค่ะภาพต่อไปเซรั่มน้ำมันงาตอบไม่ได้ผ่านนะผ่านแล้วจังหวัดสมุทรปราการภาคกลางนะคะประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารต่อไปหมอนรองคอยางพาราน่าจะภาคกลุ่ม3
1: ภาคใต้ครับจังหวัดพัทลุง
0: ใช่ไหมภาคใต้ดูซิถูกไหมภาคใต้จังหวัดตรังนะคะประเภทอะไรลูกของใช้ของตกแต่งหรือของที่ระลึกนะคะไม่เป็นไรครูอนุโลมให้เดี๋ยวครูแจกให้นะคะของรางวัลกิจกรรมของเราวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานที่2ใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนค้นหาหรือนักเรียนจะหยิบตัวอย่างนักเรียนจะหยิบตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากข้างหน้านี้ไปก็ได้กลุ่มละ1อย่างโดยไม่ซ้ำกันแต่ละประเภทนะคะไม่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นนะประเภทไหนก็ได้เลือกมา1อย่างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนค้นหาว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของจังหวัดอะไรนะคะส่วนใบงานที่1นะคะถ้าเกิดว่าไม่ทานเป็นรายบุคคลใบงานที่1ให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้แต่สำหรับใบกิจกรรมนี้ให้นักเรียนค้นหานี้เป็นงานกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะช่วยกันสืบค้นข้อมูลนักเรียนสามารถออกมารับผลิตภัณฑ์ข้างหน้าได้แต่ต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นนะอันนี้ใบงานที่1ถ้าเกิดว่าไม่ทันเวลานักเรียนสามารถทำเป็นการบ้านได้นะนะคะอันนี้ถ้าไม่ทันเวลาให้นักเรียนทำเป็นการบ้านได้ส่วนใบกิจกรรมกลุ่มนี้นะคะนักเรียนช่วยกัน

คิดช่วยกันค้นหาแล้วก็ตอบลงไปนะคะและเดี๋ยวครูจะให้นำเสนอตัวแทนแต่ละกลุ่มด้วยนะคะเข้าใจไหมลูกนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันเลยนะคะทำพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะคะให้ปฏิบัติงานกลุ่มก่อนนะคะช่วยกันคิดช่วยกันค้นหาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปในแต่ละจังหวัดนะคะมีอะไรบ้างให้เลือกมา1อย่างแล้วก็ต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มเพื่อนนะคะอ่ะเชิญค่ะปฏิบัติได้เลย

นักเรียนคะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มไหมลูกเรียบร้อยนะคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างมีไหมนักเรียนปลายทางแล้วคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังลูกกิจกรรมกลุ่มของเราวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเชิญตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลิตภัณฑ์โอท็อปของกลุ่มตนเองว่าได้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะมีจุดเด่นมีข้อดียังไงเชิญข้างหน้าเลยนะคะตัวแทนกลุ่มละ1 คนถือผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาด้วย

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเพื่อนต้นทางจะนำเสนอนะคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเองที่ได้รับว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปนี้เป็นของจังหวัดอะไรแล้วก็มีจุดเด่นอะไรนะคะเชิญค่ะ
1: ครับผมกลุ่มผมได้ผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดกาญจนบุรีครับจุดเด่นของสินค้านะครับคือมีรสชาติที่หลากหลายแพ็กเกจน่าสนใจครับที่มาและแนวคิดนะครับพยายามคิดค้นเครื่องปรุงสูตรพิเศษครับผสมกับกล้วยกรอบ
0: ผลิตภัณฑ์อะไรลูก
1: กล้วยกรอบครับ
0: กล้วยกรอบนะคะเก่งมากนะคะสำหรับกลุ่ม1นะคะกล้วยกรอบของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต่อไปกลุ่ม2ลูก
2: ค่ะในส่วนของสินค้าของกลุ่มหนูที่เลือกมานะคะคือมะม่วงกวนค่ะของสวนเนรัญชลาค่ะสินค้านี้นะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะภาคกลางหรือว่าถ้าตามภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นภาคตะวันออก
0: ค
2: ่ะจุดเด่นของสินค้านะคะก็คือจะเป็นมะม่วงกวนที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะแล้วก็ทำให้แบบว่ามีความน่าอร่อยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ส่วนที่มานะคะจะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนค่ะพัฒนาวิธีการถนอมอาหารหรือว่าแปรรูปผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะ
0: หมดยังคะหมดแล้วเก่งมากค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะต่อไปกลุ่มที่3เชิญค่ะ
3: ครับผลิตภัณฑ์โอท็อปของกลุ่มผมนะครับคือแครกเกอร์สับปะรดครับชื่อสินค้าคือขนมปังชีสแช็คสินค้านี้อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ที่มานะครับผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยครับแนวคิดของสินค้านะครับแนวคิดของสินค้านะครับเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีอาหารและผลไม้เป็นของฝากและของขวัญต่างๆได้ครับแหล่งอ้างอิงคือกลุ่มชุมชนที่ใกล้เคียงครับ
0: ครับเก่งมากนะคะกลุ่ม3ต่อไปกลุ่ม4
4: ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผมนะครับก็จะเป็นน้ำว่านหางจระเข้กลิ่นลิ้นจี่ครับโดยจุดเด่นของสินค้านะครับผลิตภัณฑ์นะครับก็คือจะนำส่วนของว่านหางจระเข้นะครับในการมาแปรรูปมาเป็นน้ำครับซึ่งที่มานะครับก็ผลิตโดยบริษัทวีราโกนะครับซึ่งบริษัทตัวในบริษัทเนี่ยจะอยู่ในของ300ย่อยครับที่มีการปลูกว่านหางจระเข้เยอะครับจึงนำว่านหางจระเข้เขามีแนวคิดว่านำว่านหางจระเข้เนี่ยมาแปรรูปให้กลายเป็นน้ำครับโดยจะอยู่ที่ภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: นี่โอท็อปของบ้านเราเองนะคะต่อไปลูกกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะ
5: ของผมนะครับได้ลูกหยี่ครับอยู่จังหวัดปัตตานีครับภาคใต้จุดเด่นก็คือมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครับที่มานะครับมีเยอะในจังหวัดปัตตานีครับเลยนำมาแปรรูปเพิ่มรายได้ครับ
0: นะคะมีเยอะในจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดจะชอบนะคะส่วนลูกหยีนะคะเก่งมากเพื่อนๆปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะ

0: นักเรียนสังเกตว่าส่วนใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์เยอะที่สุดนะคะผลิตภัณฑ์โอท็อปจะเป็นอะไรส่วนใหญ่ลูกประเภทไหนลูกประเภทอาหารนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในแต่ละท้องถิ่นเราจะมีวัตถุดิบหรือผลผลิตนะคะทางการเกษตรก็สามารถมาแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆได้นะคะทีนี้มาสรุปโอท็อปกันหน่อยโอท็อปมีความสำคัญยังไงนะคะเป็นเครื่องมือส่งเสริมอะไรลูกเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้แข็งแรงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือทุกอย่างมาจากท้องถิ่นมาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นใช่ไหมลูกนะคะช่วยส่งเสริมทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแล้วก็ผลักดันทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะเศรษฐกิจก็หมุนเวียนในชุมชนนะคะต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนที่รักนะคะในชั่วโมงถัดไปสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้าง1ใบความรู้ที่3เรื่องเปี๊ยกปลาหมึกโอท็อป5ดาว8ปีซ้อน2ใบกิจกรรมกลุ่มร่วมแบ่งปันโอท็อปในชุมชนทีมเพื่อนเกลอนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น. 7. พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: ุณครู
1: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Logic School นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

0: น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

positive love relationship with a person whom he likes or he loves. Okay? So you have to mention the music genres and explain more why it is that genres. นะครับเวลาที่เราบอก genres หรือประเภทเนี่ยเราต้องบอกด้วยว่าทำไมมันถึงเป็นเพลงป๊อปทำไมถึงเป็นเพลงร็อกมันมีอะไรที่พิเศษทำไมมันถึงเป็น R&B เป็นเรเกะนะครับผม For example pop love song because it has catchy melody นะครับมีท่วงทำนองที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับความรักหรือความสัมพันธ์นะครับ So this is perfect by Ed Sheeran Step number 3 Are you done? นะ You just write some keyword you don't have to write like everything นะครับเราจดคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญได้นะครับผมที่เราจะช่วยในการพรีเซนต์นะครับใช่ในการพรีเซนต์ได้ and next one step number 3 explain why you like it tell the reasons like around 1 to 2 reasons why the song is interesting why the song is interesting and make you interested why you like the song for example I like it because the melody is beautiful and the lyrics are touching what does it mean touchingIt's kind of like it's get to your feeling. You can feel the meaning of their song. So it means it's touching or touchy. So it's beautiful and the lyrics are touching. Okay, so step number 3, explain why you like it. You give 1 to 2 reasons. นะครับ1ถึง2ประมาณนี้นะครับเวลาที่เราบอกว่าทำไมเราถึงชอบเพลงนั้นนะครับผมเราลองรู้ตัวอย่างไว้เดี๋ยวเราจะต้องทำของตัวเองนะครับทำงานของตัวเองนะครับผมKing, Q, what is your favorite song? What is your favorite song? Sorry? Romantic songs. Okay, romantic song. Okay, next one, step number 4. So after you explain why you like the song, you have to use this one, number 4. Share a favorite line or part. You know favorite line, right? Favorite lines that you do it.Like in the beginning of the class, favorite line แปลว่าอะไรนะครับที่เราทำไป famous line หรือ favorite line ก็คือ line หรือว่าท่อนหรือว่าประโยคหรือว่าช่วงที่เราชอบที่สุดในนั้นนะส่วนที่เราชอบเช่น so in this one you say a short lyric or describe your favorite moment choose one lyric one lines in the song for example I choose this one my favorite line is you look perfect tonightIt's very romantic. So this is my favorite line in the song, okay? My favorite line. So I believe everybody has your own favorite line in a song. นะครับทุกคนน่าจะมีท่อนที่เราชอบที่สุดในเพลงที่เราชอบอยู่แล้วนะครับผม So I love you look perfect tonight because it's kind of like compliments to a person whom I like. So I love this song. You look perfect tonight.And next one, step number 5. So in step number 5, after you share your favorite lines or favorite parts of the song, so number 5, you recommend it. You suggest it to the audience. For example, you end by recommending the song. What does it mean, recommending? You share it to your friend that, North, I like this song, and you have to listen to this song.Vina, I love this song, Perfect. Today, please go back home and then listen to Perfect. It has a very beautiful lyrics. I love it and you might love it. Oki, please listen to this song, Perfect, because it's a very beautiful song, for example. So, I recommend this song to people who love relaxing and romantic music. If you love romantic song or relaxing music, please listen to Perfect by Ed Sheeran. This is how to recommend it. Okay, ไหมการ recommend คือในการนำเสนอเราไม่นำเสนอไปเฉยๆเราต้องจบด้วยการเชิญชวนหรือว่าแนะนำเพลงนั้นให้กับผู้ฟังด้วยนะครับว่าเขาควรฟังอย่างไรโอเค so every morning in this activity นะครับ in next activity I want everybody the student here on site and off site to use your mobile phone and the internet to search for more information about your favorite songs นะครับเดี๋ยวคุณครูในกิจกรรมต่อไปนะครับให้คุณครูไปทานนะครับให้อนุญาตให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่เขาชอบได้นะครับผม and this one worksheet number 7 my

favorite song. In this worksheet, I want you all to think of your favorite international song, นะครับ Your favorite international song, not Thai song. International song, okay? เพลงสากลเท่านั้นเนื่องจากว่าคุณครูอยากให้เราเลือก favorite line ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่เอา favorite line ที่เป็นภาษาไทยเนาะเพราะนั้นควรจะเป็น international song and present it to the class by mentioning all important information of the song นะครับคุณครูมีไกด์ไลน์ให้นะครับคุณครูมีไกด์ไลน์ให้สำหรับใบงานที่7นะครับใบงานที่7นี้คุณครูมีไกด์ไลน์สำหรับนำเสนอให้นักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับแล้วใช้ในการนำเสนอได้นะครับผมแล้วก็ถ้าคุณครูปลายทางมีกระดาษนะครับสามารถให้นักเรียนเขียนหรือว่าทำเป็นสรุปใส่ในกระดาษ A4 หรือขนาด A3 ได้เลยตามอัธยาศัยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวหัวหน้าห้องจะแจกกระดาษแบบนี้นะครับกระดาษใหญ่ๆเพื่อสำหรับมาพรีเซนต์หน้าห้องด้วยนะครับทำเป็นคู่นะครับ2คนต่อ1อันนะครับผม so you do it like in pair นะครับ you do it in pairs okay soNorths, can you give the guidelines to your friend one for each? นะครับ1คน1แผ่น And Kill, you can give this one two for each. นะครับ two people for one paper. two people for one paper. Okay. ตอนนี้คุณครูสามารถแจกใบงานนะครับแล้วก็อุปกรณ์การทำงานให้กับนักเรียนได้เลยนะครับSo here, the student on site, you can design.Your flow chart, your graphic organizer, or it can be mind map, นะครับผมนักเรียนต้นทางสามารถสรุปเพลงของเราตามประเด็นสำคัญที่ครูให้ไปนะครับเป็นรูปแบบอินโฟกราฟิกก็ได้รูปแบบ mind mapping ก็ได้รูปแบบ flow chart ก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยแล้วแต่ไอเดียของเราเลยนะครับผมโอเค and today I have the random cards นะครับวันนี้คุณครูมีแรนดอมคัทให้ด้วยสำหรับคนที่จะออกมาพรีเซนต์คู่ที่จะออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นนะครับว่าจะได้ใครออกมาพรีเซนต์นะครับผมโอเคอ่ะ so now I give you some times นะครับผมเพราะฉะนั้นเรานักเรียนไปทางบอกว่าอยากเห็นหน้าเพื่อนเพื่อนหน้าใหม่ๆบ้างในห้องเรียนเรานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทำการ randomly pick up นะครับเราจะทำการสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอนะครับผมโอเค I give you some time the student off site and on site นะครับ please take your time to do it your best นะครับ let's go

0: All right, everybody, have you finished?
1: Yes.
0: Okay, everybody shout.
1: Yes.
0: Everybody shout, shout. Yes. Okay, the student offsite, if you haven't finished, it's okay. You can continue to do it in your free times. But now I want some students here on site to present it in front of the class, and I will randomly pick up the number. Now, I have the number in my hands, 1 to 30. And then I will pick up one. And then if I say the number, you have to come and present your favorite songs to the class. นะครับ คุณครูปลายทางอยากให้นักเรียนปลายทางนำเสนอด้วยก็ได้นะครับ ผมให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเลยก็ได้นะ ส่วนนักเรียนต้นทางนะครับ เดี๋ยวคุณครูสุ่มเล็กที่ออกมานะครับ เผื่อว่าจะได้เพื่อนคนใหม่ๆที่เพื่อนๆปลายทางอยากเจอหน้าบ้างนะครับ And the first pair นะครับ number A student that has number 30Who is that one? Okay, Vina and your pair. Everybody, welcome Vina. Okay. Okay.

0: เช่นความหมายเดียวกันแต่ถ้าเลือกใช้เลือกใช้ให้ถูกอันถ้าเราใช้ wake ให้ผ่าน woke woken ถ้าเราเลือกใช้ waken ให้ผ่าน ed นะครับแปลว่าปลุกให้ตื่นทำให้ใครบางคนตื่นนะครับเช่น I wake you up หรือ I wake up ได้นะครับผม waken แปลว่า I waken you up แปลว่าฉันปลุกคุณให้ตื่นได้นะครับอันนี้เป็นtransitive verb นะครับในกรณีที่เป็น transitive verb คือต้องการกรรมนะครับ and the last one awaken everybody repeat after me awaken awakened awakened ตัวนี้ก็แปลว่าปลุกให้ตื่นเหมือนกันเพียงแต่ตัวนี้จะเป็น formal มากๆจะเป็นทางการมากๆและใช้ในภาษา literatures นะครับ poetic ต่างๆคือภาษาวรรณกรรมต่างๆเขาจะไม่ใช้คำว่า wake ธรรมดาหรือ waken ธรรมดาที่แบบปลุกให้ตื่นนะครับเป็นคำที่ค่อนข้างโบราณแล้วก็เป็นภาษาวรรณกรรมแล้วบอก I awaken you up แปลว่าฉันปลุกคุณให้ตื่นนอนได้โอเคเนาะ so don't confuse นะครับ wake woke woken waken waken waken and awaken awaken awaken นะครับ to wake somebody up นะครับโอเค next time we will start a new topic fantasticTV program number 1 TV program who love watching TV who love watching TV no not really so now today everybody like look at your mobile phone your Netflix some application but like I think there's still some people who love watching TV and we're going to talk about TV programs number 1 and teacher back home you can download the worksheets and handouts worksheet number 8 the reading passageMost famous Thai TV channels, and you can download it from www.dltv.ac.th. Okay, everybody take a deep breath. Everybody claps. Everybody shout. Everybody claps. Everybody shout. Shout. Claps. Wow, perfect. So I have a quote from Stevie Wonder, an American singer, songwriter, musician, and record producer. นะครับผม So.He said, music is a world within itself with a language we all understand. Stevie Wonder เนี่ยเขาบอกว่า music หรือดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรคุณจะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสแต่เมื่อทุกคนได้มาฟังเพลงเดียวกันแล้วทุกคนก็จะได้เข้าไปอยู่ในโลกเดียวกันแล้วเข้าใจความหมายเพราะว่าเพลงนั้นเหมือนกับโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่ชีวิตจริงนะครับผม Alright everybody Are you having fun today? Okay I think you have a great time today And I believe after this topic you will get back to your home, your school, your safe zone place And then you will listen to a lot of song Thai and international song That's all so wonderful Songs is always music and songs are always beautiful in this world. นะครับ All right, everybody. Thank you very much. See you again next time.
1: Please thank the teacher.
2: Thank you, teacher.
3: Bye bye.

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อืมอร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
3: ่

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะเชื่อมประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มี

0: เหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำ
1: เหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
5: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
5: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
5: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นนะคะค่ะนักเรียนเรื่องของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนมีชื่อเรื่องว่า How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย3 4 5 6และ7นั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเป็นชั่วโมงที่มีการสืบเนื่องกันนั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้มีการรวบรวมมาไว้ในแค่1ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถระบุหัวข้อในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้ค่ะถัดมานะคะในหัวข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถร่างหัวข้อและรายละเอียดของหัวข้อภายในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้นั่นเองค่ะและในข้อสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากจุดประสงค์การเรียนรู้เราจะเห็นได้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันคะเราจะมาร่างคู่มือของเรากันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาลงมือร่างคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของเรากันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถเตรียมกระดาษ A4 ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันว่าร่างคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นมีอะไรมีหัวข้ออะไรบ้างนั่นเองนะคะโดยกิจกรรมนะคะคุณครูก็วันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนร่างคู่มือนั่นเองเนาะค่ะนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปแล้วบ้างได้ระบุปัญหาอะไรอีกคะวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาใช่ไหมคะอะไรอีกหากำหนดเป้าหมายในการที่เราจะแก้ไขปัญหาของเราใช่ไหมคะแล้วก็ใช้หลักธรรมหรือว่าคุณธรรมหรือว่าหลักการในทางกฎหมายนั้นในการที่จะแก้ไขปัญหาของเรานั่นเองนะคะนักเรียนเราได้มีการร่างกันมาคร่าวๆแล้วร่างข้อมูลของเรากันมาคร่าวๆแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามาดูกันที่การร่างคู่มือกันค่ะว่าเราได้เริ่มต้นทำอะไรกันมาบ้างแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราได้มีการรู้ปัญหาในแต่ละคนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รู้ถึงปัญหาของตนเองแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะกลุ่มที่5ตอนนี้เราทราบถึงปัญหาของเราแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะอันดับแรกนะคะเราทราบถึงปัญหาของเราแล้วเราสามารถกำหนดปัญหาของเราในแต่ละคนแล้วคนละ5ประเด็นเอาไว้แล้วนั่นเองใช่ไหมเอ่ยค่ะลำดับต่อมานะคะจากที่เราได้รู้ถึงปัญหาของตัวเราเองแล้วนะคะเราก็ได้ทำการตั้งเป้าหมายของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วหรือว่ากำหนดแล้วว่าเราจะมีเป้าหมายอย่างไรในการแก้ไขปัญหาของเรานั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนก็คือหาแนวทางที่เหมาะสมเราก็ได้ทำการหาแนวทางที่เหมาะสมแล้วในคาบชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือลงมือทำลงมือทำในที่นี้ก็คือการที่เราลงมือทำคู่มือแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติสิ่งที่เราได้กำหนดปัญหาแล้วก็ตั้งเป้าหมายหาแนวทางแล้วเราก็ต้องลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหานั้นด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งคู่มือนี้นะคะคุณครูจะทำการติดตามเป็นระยะว่านักเรียนนั้นสามารถทำการแก้ไขปัญหาของตนเองได้หรือไม่นั่นเองนะคะเข้าใจไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำคู่มือของเราออกมาให้ดีแล้วก็คุณครูจะขอติดตามข้อมูลของนักเรียนเป็นระยะด้วยว่านักเรียนสามารถทำได้หรือไม่นั่นเองนะคะ ค่ะถัดมานะคะก็คือการที่เราประเมินผลของเราแล้วก็ทำการเติบโตขึ้นในสังคมที่มีสติแล้วก็อย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะคะนักเรียนก็คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ประเมินว่าตัวเราเองนั้นทำได้จริงหรือไม่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแล้วนี่นะคะก็คือการร่างคู่มือที่เราจะทำการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนก็คือเนื้อหาที่ควรมีในคู่มือให้นักเรียนทุกคนสามารถจดลงไปได้นะคะจดลงไปได้เลยว่าเราจะมีเนื้อหาอะไรบ้างใน

0: คะนักเรียนปลายทางสามารถหยิบสมุดขึ้นมาสำหรับจดได้เลยว่าตอนนี้เราจะมีเนื้อหาอะไรในคู่มือกันบ้างนะคะอ่ะอันดับแรกพร้อมหรือยังพร้อมที่จดหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วนะคะลำดับแรกเรามาดูกันที่อันดับแรกเลยก็คือหน้าปกค่ะการที่เราจะทำคู่มือเราก็ต้องมีหน้าปกก่อนถูกไหมคะค่ะนักเรียนเราก็ต้องมีหน้าปกนะคะเราหน้าปกเนี่ยอยู่ที่ว่าเราออกแบบเลยว่าเราต้องการจะให้หน้าปกของเราเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าหน้าปกนั้นควรมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะค่ะถัดมามีหน้าปกแล้วก็ต้องมีปัญหาของฉันอันนี้คือหัวข้อในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะเราก็ต้องมีปัญหาด้วยนะคะนักเรียนปัญหาก็คือสิ่งที่เราทำการกำหนดไปแล้วนั่นเองให้นักเรียนเลือกมาสักประมาณ1ปัญหาก็ได้ค่ะนักเรียนหรือว่ามากกว่า1ปัญหาก็ได้นะคะนักเรียนเพื่อทำการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ทำการลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะหัวข้อถัดมาก็คือเป้าหมายของฉันค่ะนักเรียนเป้าหมายของฉันก็คือเราต้องมีเขียนว่าเป้าหมายของเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของเราอย่างไรลงไปในคู่มือด้วยนะคะต้องการที่เราจะประสบความสำเร็จอย่างไรลงไปในคู่มือของเราค่ะทันไหมเอ่ย
1: ท
0: ันนะคะถัดมาค่ะหัวข้อที่4ก็คือหลักธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ฉันจะนำมาใช้นั่นเองนะคะนักเรียนก็คือหลักธรรมหรือบรรทัดฐานที่เราได้มีการเรียนรู้กันผ่านมาในหลายบทเรียนที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมเอ่ยเราก็ได้มีการวิเคราะห์กันไปแล้วว่าเราจะนำหลักธรรมใดมาใช้ประกอบในการที่เราจะแก้ไขปัญหานั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ให้เราระบุหลักธรรมหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมมาว่านักเรียนจะนำหลักธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคมอะไรมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของเรานั่นเองค่ะค่ะทันไหม
2: ท
0: ันนะคะถัดมาค่ะนักเรียนหัวข้อต่อมานะคะก็คือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองของฉันนั่นเองนักเรียนก็ต้องมีหัวข้อนี้อยู่ในคู่มือของเราด้วยนะคะว่าเราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาของเราอย่างไรนะคะค่ะถัดมาค่ะก็คือหัวข้อที่6นะคะก็คือบันทึกการนำแนวทางไปปฏิบัตินั่นเองก็คือสิ่งที่เราบันทึกเอาไว้ว่าเรานำแนวทางนั้นไปปฏิบัติอย่างไรนะคะในที่นี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะค่ะนักเรียนจดทันไหม
1: ค่ะ
0: ทันนะคะถัดมานะคะก็คือการสะท้อนผลปฏิบัติเราก็ทำการสะท้อนสิ่งที่เราปฏิบัติมาว่าเราสามารถทำได้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ให้เขียนตามความจริงนะคะนักเรียนทำได้ให้เขียนว่าทำได้ทำไม่ได้ให้บอกว่าทำไม่ได้และเราก็จะได้รู้ถึงปัญหาของเราแล้วเราก็จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนก็คือสรุปบทเรียนแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจนะคะนักเรียนเป็นการส่งต่อสิ่งที่เราต้องการจะพูดออกไปในเล่มคู่มือของเราว่าเราอยากจะให้คนอ่านนั้นรู้สึกอย่างไรกับเล่มคู่มือของเราเป็นการส่งต่อกำลังใจอาจจะมีบางคนที่อ่านคู่มือของเราแล้วเกิดปัญหาเหมือนกันกับเรานะคะก็ทำการส่งต่อกำลังใจให้กับเพื่อนที่อ่านให้กับเพื่อนคนนั้นที่อ่านนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ค่ะเข้าใจนะคะจดทันไหม
2: ค
0: ่ะนักเรียนปลายทางจดทันไหมคะทันเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะนักเรียนถ้านักเรียนจดทันแล้วนะคะเรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัติในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรทุกคนตั้งใจดูนะคะค่ะโดยวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็ได้พูดมาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำการร่างคู่มือใช่ไหมคะค่ะก็ร่างคู่มือจากสิ่งที่เราจดไปแล้วตามหัวข้อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทำการร่างคู่มือบนร่างคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของตนเองลงไปในกระดาษ A4 พับครึ่งค่ะนักเรียนโดยวันนี้คุณครูได้มีการนำกระดาษมาให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละคนนั้นทำการพับครึ่งกระดาษ A4 นะคะนักเรียนปลายทาง

สามารถระหว่างนี้สามารถพับเครื่องกระดาษ A4 ไปได้เลยนะคะกระดาษที่เราจะใช้นะคะนักเรียนประมาณ3แผ่นค่ะนักเรียนเราจะใช้3แผ่นด้วยกันต่อ1คนนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของหน้าปกคู่มือนะคะนักเรียนดูไปพร้อมๆกันในหน้าปกนี้นักเรียนสามารถออกแบบได้เลยว่าเราต้องการจะให้หน้าปกของเราออกแบบมาในรูปแบบใดอันนี้คุณครูแค่ยกตัวอย่างมาให้เฉยๆนะคะอันนี้คุณครูบอกว่าคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองแล้วก็ให้นักเรียนทำการระบุชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนลงไปนะคะทำการระบุลงไปนะคะว่านักเรียนก็สามารถวาดภาพได้เลยนะคะว่าต้องการที่จะให้ภาพของเราต้องการจะให้คู่มือของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะถัดมาก็คือหัวข้อนี้แล้วเห็นไหมปัญหาของฉันมีในคู่มือที่เราทำการจดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะปัญหาของฉันนะคะนักเรียนอันนี้คุณครูได้ระบุปัญหามา3ปัญหาปัญหาที่1ก็คือปัญหาในเรื่องของฉันไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเพราะกลัวว่าเพื่อนล้อนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาไหมคะเป็นปัญหาไหมมีใครกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ไหมมีไหมคะถ้ามีตอบไว้ในใจก็ได้ถ้าไม่กล้าตอบออกมานะคะนักเรียนตอบไว้ในใจค่ะนักเรียนค่ะก็คือคนนี้เขาบอกว่าเขามีความไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะว่ากลัวเพื่อนจะล้อนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาปัญหาของเขาอีกก็คือฉันรู้สึกไม่มั่นใจเวลาต้องพูดหน้าห้องเวลาคุณครูให้ออกมานำเสนอหรือว่าต้องพูดอะไรสักอย่างหน้าห้องนะคะนักเรียนก็รู้สึกไม่มั่นใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนนี้นะคะถัดมาก็คือฉันเคยโดนเพื่อนแซวเวลาพูดผิดจึงไม่แสดงความเห็นอีกมีใครกำลังประสบปัญหานี้อยู่ไหมมีไหมคะตอบไว้ในใจตอบไว้ในใจก็ได้นะคะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาที่นักเรียนต้องทำการเขียนลงไปในหัวข้อให้นักเรียนแต่ละหัวข้อนะคะนักเรียนเขียนลงไป1หน้ากระดาษเลยนะคะหัวข้อละ1หน้ากระดาษนะคะแล้วก็ทำการออกแบบได้เลยแบบนี้เลยนะคะเขียนระบุได้เลยออกแบบได้ตามสไตล์ของเราเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะก็เขียนระบุปัญหาไปว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะนักเรียนเข้าใจไหมค่ะถัดมาหน้าต่อมาก็คือเรื่องเป้าหมายของฉันเป้าหมายของฉันหัวข้อนี้นักเรียนต้องการที่จะทำอะไรในเรื่องที่เราอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่กล้าแสดงออกใช่ไหมคะไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นเป้าหมายของเขาเป้าหมายที่หนึ่งเขาบอกว่าฉันจะฝึกพูดความคิดเห็นของตนเองให้มั่นใจมากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะฝึกพูดให้มั่นใจมากขึ้นเป้าหมายที่2ของเพื่อนคนนี้บอกว่าฉันจะเรียนรู้ที่จะไม่เก็บคำล้อเลียนมาเป็นอุปสรรคอันนี้ก็คือเป้าหมายที่จะตั้งใจว่าจะทำให้ได้นั่นเองนะคะถัดมาก็คือเป้าหมายที่3ก็คือฉันจะฝึกกล้าแสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์นั่นเองอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เพื่อนคนนี้ได้ทำการระบุลงไปในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายเลยนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำการนำเป้าหมายที่เราเขียนลงไปในใบงานนำมาเขียนได้เลยนะคะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนก็คือหัวข้อต่อมาก็คือหลักธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ฉันจะนำมาใช้นะคะมีอะไรบ้างอย่างคนนี้ปัญหาของเพื่อนที่เขาบอกไว้ลำดับแรกก็คือฉันไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเพราะกลัวเพื่อนล้อคนนี้เขาบอกว่าเขานำหลักธรรมเกี่ยวกับหลักอริยสัจ4มาปรับแก้นะคะก็คือในเรื่องของทุกข์เพื่อนเขาบอกว่าเขาทุกข์ในเรื่องไม่กล้าพูดไม่มั่นใจใช่ไหมคะสมุทัยคือสาเหตุคือกลัวคนอื่นไม่ชอบกลัวพูดผิดนะคะถัดมานิโรธก็คือหนทางที่เราพ้นทุกข์แล้วก็คือการดับทุกข์แล้วนั่นเองใช่ไหมคะก็คือนิโรธเขาบอกว่าพูดได้อย่างมั่นใจกล้าแสดงความคิดและรู้สึกภูมิใจในตัวเองอันนี้นะคะถัดมาก็คือมักนะคะฝึกพูดบ่อยๆคิดก่อนพูดกล้าลองในสิ่งเล็กๆก่อนอันนี้ก็คือหลักธรรมที่เพื่อนคนนี้ได้นำมาทำการแก้ไขปัญหานั่นเองว่าระบุมาว่าเราใช้หลักธรรมหรือบรรทัดฐานอะไรในสังคมมาใช้

ก้ไขปัญหาของเรานะคะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะค่ะนักเรียนอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะนักเรียนก็สามารถออกแบบได้เลยนะคะตามสไตล์ของเราได้เลยนะคะถัดมาก็คือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองของฉันนะคะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูตัวอย่างกันบ้างว่าเขาจะมีแนวทางอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยข้อที่1เขาบอกว่าเขาจะตั้งใจยกมือตอบคำถามในห้องเรียนสัปดาห์ละ2ครั้งอันนี้คือแนวทางในการพัฒนาตนเองของเพื่อนคนนี้นะคะถัดมาคนนี้บอกว่าเพื่อนบอกว่าฝึกพูดหน้ากระจกวันละ5นาทีเพื่อสร้างความมั่นใจเป็นการฝึกพูดกับตัวเองก่อนฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆเราจะได้มั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถัดมาก็คือจดประโยคหรือแนวคิดที่อยากพูดไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอยากจะมาพูดหน้าห้องเรียนเราก็จะทำการจดเอาไว้ว่าเราจะพูดอะไรบ้างเราจะได้ไม่หลงประเด็นนั่นเองนะคะถัดมาก็คือเมื่อถูกแซวให้ยิ้มรับไม่โต้ตอบอย่างโกรธเคืองยิ้มไว้ก่อนนะคะนักเรียนอันนี้คือแนวทางที่เพื่อนจะนำไปปฏิบัติหรือพัฒนานั่นเองนะคะถัดมาในข้อสุดท้ายเพื่อนบอกว่าสร้างเครือข่ายเพื่อนที่ให้กำลังใจและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองอันนี้ก็คือแนวทางปฏิบัติที่เพื่อนได้เขียนไว้ในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถนำไปเป็นไอเดียได้ว่านักเรียนจะใช้แนวทางอย่างไรนะคะถัดมาหัวข้อถัดมาก็คือบันทึกการนำแนวทางไปปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าเราได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมคะถัดมาก็คือเราทำการบันทึกว่าเราปฏิบัติไปในวันไหนบ้างนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือวันที่5สิงหาคมที่เพื่อนทำการระบุเอาไว้นะคะพฤติกรรมที่ได้ฝึกเขียนลงไปเลยว่าพฤติกรรมที่ได้ฝึกได้ฝึกทำอะไรบ้างเช่นยกมือตอบคำถามในคาบสังคมอันนี้คือพฤติกรรมที่เพื่อนอยากจะฝึกและหัวตารางถัดมาก็คือทำสำเร็จหรือไม่ถ้าทำสำเร็จให้ทำเครื่องหมายถูกถ้าทำไม่สำเร็จให้กากบาทลงไปหน้านี้นะคะนักเรียนบันทึกการนำไปบันทึกการนำแนวทางไปปฏิบัติเนี่ยสามารถมีได้มากกว่า1หน้ากระดาษนะคะมีได้2หน้ากระดาษเพราะว่าบางคนอาจจะใช้การปฏิบัติหลายวันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือความรู้สึกหลังทำความรู้สึกหลังทำมีความรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นแต่ดีใจเพื่อนบอกว่าตื่นเต้นนะแต่ว่าดีใจที่อย่างน้อยก็ได้ฝึกนั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องปรับปรุงตอนนี้เพื่อนคิดว่าต้องปรับปรุงอะไรก็ทำการระบุลงไปว่าต้องการปรับปรุงอะไรเช่นต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถจดตารางไปได้เลยนะคะว่านักเรียนจะทำในรูปแบบเดียวกับคุณครูหรือไม่นะคะนักเรียนสามารถทำได้เหมือนคุณครูได้นะคะให้ไอเดียไปได้เลยนะคะนี่ก็คือมีวันที่ถัดมาคือพฤติกรรมที่ฝึกทำสำเร็จหรือไม่ความรู้สึกหลังทำแล้วสิ่งที่ต้องปรับปรุงมีอะไรบ้างจดลงไปนะคะนักเรียนจดลงไปเราจะได้ทำการออกแบบคู่มือของเราได้นะคะถัดมานักเรียนก็คือสะท้อนผลการปฏิบัติใกล้จะจบแล้วอันนี้คือการสะท้อนผลว่าเราปฏิบัติแล้วเราเป็นอย่างไรให้เราทำการเขียนเป็นไดอารี่ของเรานะคะนักเรียนเขียนจดออกมาว่าเราทำได้หรือไม่นะคะจดลงมาว่าคนนี้บอกว่าหลังจากฝึกปฏิบัติฉันเริ่มกล้าพูดในห้องเรียนมากขึ้นรู้สึกภูมิใจที่ได้ลองทั้งที่กลัวในตอนแรกแม้บางครั้งยังเขินและพูดไม่คล่องแต่ฉันรู้ว่าการเริ่มต้นคือก้าวแรกที่สำคัญอันนี้นะคะนักเรียนก็คือสิ่งที่นักเรียนได้สะท้อนผลการปฏิบัติไปแล้วเราได้ทำการปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมเมื่อข้างต้นทำไปแล้วในวันที่ต่างๆเนาะเราก็มาทำการสะท้อนผลว่าเราทำได้หรือไม่หรือทำได้ดีขึ้นไหมนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะก็คือเป็นการสรุปบทเรียนหรือว่าส่งต่อแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะก็คือตรงนี้เพื่อนบอกว่าความคิดเห็นของเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่แค่กล้าแสดงออกก็มีคุณค่าแล้วฉันอยากให้เพื่อนๆทุกคนรู้ว่าทุกเสียงมีความหมายและถ้าเราไม่พูดออกมาสังคมจะไม่มีโอกาสได้ฟังสิ่งดีๆจากเราเลยนั่นเองนะคะนักเรียน
อันนี้ก็คือเป็นการส่งต่อกำลังใจถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาอ่านประสบปัญหาเดียวกันกับเรานะคะเพื่อนมาอ่านเพื่อนก็จะได้มีกำลังใจว่าอ่ะเราเนี่ยควรที่จะฝึกกล้าพูดมากกว่านี้นั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละหน้าของคู่มือบ้างเข้าใจนะคะอ่ะนักเรียนคะเดี๋ยวต่อไปนี้คุณครูจะแจกกระดาษให้กับนักเรียนทำการพับครึ่งกันก่อนนะคะรับไปคนละ3แผ่นนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ

ค่ะนักเรียนลำดับแรกที่เราได้กระดาษมานะคะเราจะได้เป็นคนละ3แผ่นนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องทำการพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้ให้เท่าๆกันนะคะพับทั้ง3แผ่นให้เท่ากันเลยนะคะแล้วก็กรีดนี้นะคะ

เรียบร้อยเราได้3แผ่นแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะนักเรียนหลังจากนั้นให้เรานำกระดาษทั้ง3แผ่นเนี่ยไปใส่ไว้ด้วยกันแบบนี้อ่ะแบบนี้นะคะใส่ไว้แล้วทำอย่างไรต่อเป็นการเข้าเล่มนะคะให้เราคว่ำกระดาษลงแล้วก็หายางลบมา1อันนะคะแล้วก็ทำการวางไว้ตรงกลางตรงสันนะคะแล้วก็จับกระดาษให้มันเท่าๆกันหลังจากนั้นเราจะนำแม็กนำแม็กนะคะมาทำการยิงไว้ตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะ3ตัวใช้3ตัวพอนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะแค่นี้นะคะนักเรียนแล้วเราก็ทำการหาอะไรมากดตรงนี้ตรงที่ไปเป็นลูกแม็กที่มันโผล่ออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะได้เป็นเล่มแบบนี้เลยนะคะนี่ก็สามารถเปิดได้นะคะนี่ค่ะหน้าแรกก็จะเป็นหน้าปกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคะนักเรียนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาหัวข้อของเราไปนะคะประมาณนี้ค่ะนักเรียน

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรคืบหน้าถึงไหนแล้วคะร่างข้อมูลกันได้แล้วเยอะหรือยังได้เยอะแล้วใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าตอนนี้ระยะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนไม่เสร็จไม่เป็นไรวันนี้เป็นเพียงแค่การล่างคู่มือเท่านั้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนสามารถส่งคู่มือให้กับคุณครูตรวจสอบได้ว่านักเรียนนั้นร่างคู่มือไปถึงไหนแล้วบ้างนะคะแล้วก็พบปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็สามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะค่ะนักเรียนทุกคนวางปากกาดินสอลงก่อนนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามนี้กันนะคะคำถามนี้นะคะคุณครูถามว่านักเรียนพบอุปสรรคหรือปัญหาใดในการดำเนินงานหรือไม่พบไหมคะเจออะไรบ้างในการดำเนินงานของเราพบปัญหาอุปสรรคอะไรสามารถตอบได้ตามความจริงได้เลยนะคะเราพบปัญหาอุปสรรคอะไรคะเชิญค่ะ
1: ก็คือการแม็กแล้วก็ติดยางลบครับ
0: อาจจะแม็กแล้วติดยางลบใช่ไหมคะแล้วแก้ไขอย่างไร
1: ก็แก้ไขโดยการดึงแม็กออกครับ
0: เขาอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะนักเรียนเราอาจจะยังไม่เคยเข้าเล่มหนังสือใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยและในด้านของเนื้อหาบ้างใครพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างคิดว่าเราต้องตั้งเป้าหมายใหม่ไหมจากประเด็นปัญหาที่เราทำการกำหนดเอาไว้พบไหมคะพบปัญหานั้นไหมมีการพบปัญหาใช่ไหมคะเชิญค่ะ
2: ค่ะของหนูจะเป็นในเรื่องของการที่หนูเขียนปัญหาในแบบร่างไว้เยอะค่ะแต่ว่าพอมีเป้าหมายเนี่ยหนูอาจจะต้องยุบบางหัวข้อลงค่ะเพื่อที่จะสร้างเป้าหมายเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายเดียวกันค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนหลังจากนี้ถ้าเราพบปัญหาอะไรก็สามารถมาสอบถามคุณครูได้นะคะค่ะนักเรียนถัดมาคำถามต่อมาขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าขั้นตอนการร่างคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายมีความสำคัญอย่างไรคิดว่าสำคัญอย่างไรกับเราคะสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
3: ค่ะก็จะทำให้เรารู้สาเหตุของปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็จะทำให้เราสามารถตั้งเป้าหมายในการแก้ไขหรือว่าสิ่งที่อยากให้เกิดในอนาคตได้ค่ะแล้วก็อาจจะเอาพวกเรื่องของหลักธรรมมาใช้มาแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนการที่เราได้ทราบถึงขั้นตอนการล่างคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการที่เราได้ล่างก่อนและถึงค่อยลงมือปฏิบัติจริงนั่นเองนะคะจะจัดวางไว้หน้าไหนบ้างวางเนื้อหาของเราไว้อย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือการจัดทําคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนเราก็ได้วางโครงร่างกันไปแล้วนะคะการที่เราได้จัดทำคู่มือนั้นนะคะก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีในสังคมเราจะต้องมีการวางแผนก่อนแล้วก็สร้างเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมตามหลักการทางศีลธรรมจริยธรรมและกฎระเบียบในสังคมค่ะก็เป็นการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย8และ9นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเป็นการจัดทำคู่มือต่อนั่นเองนะคะนักเรียนเราจะมาทำอะไรกันต่อในชั่วโมงถัดไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนั้นนะคะเก็บคู่มือของเราไว้ให้ดีอย่าให้หายนะคะและในระหว่างนี้ก็สามารถไปทำการออกแบบหรือล่างคู่มือของเราได้นะคะหรือว่าใครพบปัญหาอะไรก็สามารถมาสอบถามคุณครูได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะคุณครูปลายทางก็จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเช่นกระดาษ A4 นะคะแล้วก็แม็กนะคะหรือว่าสีนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและ วันนี้นะคะเราจะนำเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาพัฒนาอีกหนึ่งทักษะนะคะนอกจากทักษะการเขียนก็คือทักษะอะไรลูกก็คือทักษะการพูดนั่นเองวันนี้เราจะนำข้อมูลจากการเขียนรายงานเชิงวิชาการมาพูดนำเสนอกันโดยครูจะแบ่งออกเป็น2ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงของการเตรียมตัวและเตรียมสื่อสำหรับการนำเสนอกันนะคะและอีก1ชั่วโมงถัดไปนะคะก็จะเป็นการพูดนำเสนอซึ่งจะเป็นการวัดและประเมินผลทั้งการพูดการเขียนไปพร้อมกันนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมถ้าพร้อมก็ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้หน่อยว่าจบชั่วโมงนี้ไปนักเรียนจะได้อะไรนะคะไปดูกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน 1. นักเรียนสามารถบอกเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอรายงานเชิงวิชาการได้เมื่อไหร่ที่คุณครูถามว่าการสร้างสื่อนำเสนอเนี่ยแบบไหนจะเป็นสื่อที่ดีนักเรียนจะต้องตอบได้นะคะ 2. คือออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอรายงานเชิงวิชาการได้วันนี้ขอให้เด็กๆได้ผลิตสื่อเพื่อประกอบการนำเสนอในชั่วโมงถัดไปแล้วนำไปฝึกซ้อมดังนั้นคุณครูจะประเมินคร่าวๆหมายความว่าความสำเร็จในข้อที่2เนี่ยจะต้องเสร็จและสมบูรณ์ประมาณ 70% นะคะดังนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะต่อไป3คือใช้เทคโนโลยีออกแบบสื่อนำเสนอได้เหมาะสมกับการนำเสนอในรูปแบบทางการเน้นย้ำว่าอะไรรูปแบบทางการแต่จะอนุโลมให้สามารถเติมสีสันนะคะอาจจะเป็นมุกตลกหรือจะเป็นเรื่องของเกมการศึกษาเข้ามาได้แต่ยังคงอยู่ในรูปแบบของการนำเสนอแบบทางการนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่าคำยืมที่เราศึกษามานั้นมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้มาสรุปความรู้ไปพร้อมกันค่ะและต่อไปค่ะก่อนที่เด็กได้ลงมือคิดหรือว่าออกแบบการนำเสนอของเรานั้นครูมีสื่อมาให้เด็กๆได้ลองพิจารณากันนะคะมาดูซิอันดับแรกให้ตั้งสติก่อนนะต่อไปนี้ค่ะคุณครูจะให้พิจารณาสื่อต่อไปนี้แล้วบอกว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรและลองตัดสินดูซิว่าสื่อที่ดีควรเป็นแบบที่1หรือแบบที่2พร้อมไหมคะ
3: พร้อม
2: ถ้าพร้อมสื่อแรกค่ะนี่คือหน้าตาสื่อนำเสนอ1สไลด์นะคะ1สไลด์หน้าตาแบบนี้เป็นไงคะลูกเราในฐานะผู้ชมรู้สึก

0: ยังไงเอ่ยชอบไหมลองดูสื่อที่2กันบ้างดีกว่าสื่อที่2เป็นแบบนี้ได้ไหมเอ่ยมีการพยักหน้ามีการสายหน้ากันนะคะสองสื่อนี้อีก1ครั้งสื่อที่1เป็นแบบนี้และสื่อที่2เป็นแบบนี้นักเรียนคิดว่า2สื่อนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและนักเรียนชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีใครอยากแสดงความคิดเห็นบ้างอ่ะเชิญค่ะกลุ่ม3กลุ่ม3เป็นยังไงบ้างคะ2สื่อนี
1: ้เริ่มจากสื่อที่1ก่อนแล้วกันนะครับสื่อที่1เนี่ยก็คือมีข้อมูลที่ละเอียดครับแต่ว่าก็ยังดูเรียบง่ายไปไม่มีรูปภาพประกอบส่วนสื่อที่2นะครับก็คือมีรูปภาพประกอบแต่ข้อมูลยังอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอครับส่วนตัวผมก็ชอบแบบที่2
0: ชอบแบบที่2นะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครูจะไม่บอกว่าความคิดเห็นของใครถูกหรือผิดนะคะนักเรียนปลายทางคะลองเสนอดูสิคะว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรแต่คุณครูอยากทราบมุมมองสักมุมมองหนึ่งนะคะที่อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่ม3นะคะมีใครอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคะลูกกลุ่ม2เชิญค่ะ
2: ในสื่อที่1นะคะมีข้อมูลละเอียดชัดมากค่ะแต่ว่าด้วยการใช้สีที่เข้มค่ะมันเลยทำให้อ่านยากด้วยความที่ส่วนตัวหนูเนี่ยเป็นคนสายตาสั้นด้วยค่ะก็เลยอ่านได้ยากกว่าเดิมอีกค่ะในส่วนที่2นะคะหนูรู้สึกว่าข้อมูลมีน้อยค่ะแต่ว่าค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วก็มีการใช้สีที่เหมาะสมแล้วก็มีรูปภาพที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะโดยภาพรวมแล้วให้สื่อไหนเป็นสื่อที่โดนใจมากกว่ากัน
2: ส่วนตัวหนูชอบสื่อที่2มากกว่าค่ะเพราะว่าหนูอ่านได้ง่ายกว่าค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆมากมายนะคะแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนค่อนข้างเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันและถามว่าถูกต้องไหมก็ดูกันนะคะสื่อที่ดีนะคะลักษณะที่ดีก็คือ1หน้านั้นควรจะมี1ความคิดดังนั้นสื่อแบบไหนคะถึงจะเหมาะสมเพื่อนๆคอนเฟิร์มได้หรือยังยืนยันได้หรือยังว่าสื่อ1หรือสื่อที่2ดีสื่อที่2นะคะสื่อที่2เหมาะสมกว่าคือ1มี1แนวความคิดคือไม่ยัดเนื้อหาเข้าไปเพราะอย่าลืมว่าคำว่าสื่ออะค่ะมันจะเป็นตัวกลางที่จะทำให้ผู้ชมได้รับสารที่ครบถ้วนดังนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำเสนอไม่ใช่เป็นรายงานทั้งหมดแล้วให้ผู้ชมมานั่งอ่านเองถูกต้องไหมคะมันเป็นองค์ประกอบในการนำเสนอเท่านั้นเองดังนั้นจำไว้นะนี่คือจุดเริ่มต้นของเราจับจุดให้ดี1หน้าต่อ1อะไรความคิดหรือ1หัวข้อหลักเท่านั้นไม่พยายามยัดเนื้อหาเข้าไปและคุณครูยังมีเทคนิคอีกมากมายนะคะจะให้เด็กๆได้มาเก็บเกี่ยวความรู้กันก่อนที่จะลงมือทำพร้อมหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาปัญญาวันนี้นะคะเราจะนำเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอรายงานเชิงวิชาการมาเสิร์ฟนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมและใช้สื่อประกอบการนำเสนอเป็นแต่การสร้างสรรค์สื่ออะค่ะนักเรียนมันจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ1สไลด์เนี่ย1หน้ากระดานแบบนี้ค่ะมันจะต้องสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วเพราะคนที่เป็นนางเอกพระเอกของงานนี้ไม่ใช่ตัวสื่อแต่เป็นใครเป็นผู้รายงานดังนั้นเราเนี่ยทำหน้าที่ป้อนข้อมูลให้กับผู้ชมแต่สื่อจะเป็นตัวส่งและเป็นตัวที่ดึงความสนใจของผู้ชมให้มาอยู่ที่เนื้อหานึกออกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสื่อที่ให้ผู้ชมต้องอ่านเองดังนั้นเนื้อความที่หนูใส่เข้าไปนั้นจะต้องสามารถสรุปได้อย่างรวดเร็วอย่างตอนนี้ค่ะอย่างเช่นครูบอกว่าเทคนิคการนำเสนอข้อที่1หนูเห็นไหมครูมีอะไรครูมีหัวข้อให้และมีประเด็นสำคัญ2ประเด็นเห็นไหมครูไม่ได้ใส่ข้อความเรียงลงมาเป็นตัวอักษรเป็นพืชเหมือนกับเล่มรายงานดังนั้นมันต้องอาศัยการใช้ศิลปะในการนำเสนอด้วยน้อยแต่มากเข้าใจความหมายนี้ไหมคือใส่ข้อมูลน้อย

แต่มันมากด้วยความหมายอย่างข้อนี้บอกว่าสมัยเร็วทำยังไงได้บ้าง 1. นำเสนอความคิดรวบยอดไงหรือภาษาอังกฤษคือคอนเซปต์นะคะนำเสนอเพียงแค่คอนเซปต์แล้วใช้ภาพสื่อความหมายแค่เห็นภาพหนูเข้าใจเลยไหมอย่างบางครั้งเรานำเสนอคำยืมภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นหมวดอาหารเราขึ้นมาเป็นเมนูอาหารเลยได้ไหมคะได้แล้วให้เพื่อนก็ตอบไปนี่เมนูอะไรเกี๊ยวบะหมี่เม็ดกล้วยจี้หรืออะไรนะคะก็จะทำให้การนำเสนอนั้นน่าสนใจนะคะแทนที่จะต้องมานั่งอ่านทีละคำต่อไป 2. เนื้อหาจะต้องมีการลำดับมาแล้วนะคะดังนั้นใน4ประเด็นนี้หนูดูนะ 1. จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่เป็นย่อหน้าเพราะในรายงานเราอ่ะมันมีย่อหน้าใช่ไหมลูกเขียนเป็นรายละเอียดเป็นพืชมา 3-4 ย่อหน้าหนูอยากก๊อปปี้แล้วไปวางปุ๊กลงไปในสไลด์ไม่ได้นะคะไม่ได้หนูต้องสรุปมาก่อนนะคะสรุปมาอย่างข้อความ4ข้อความเนี้ยค่ะคุณครูแบ่งเป็นข้อๆใช่ไหมลูกจริงๆในหนังสือเรียนน่ะมันเป็นความเรียงนะแต่ครูสรุปประเด็นสำคัญออกมาให้กลายเป็นหัวข้อสั้นๆเพื่อให้นักเรียนอ่านแล้วเกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้นเนี่ย4ข้อนี้มีอะไรบ้าง 1. หลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นย่อหน้า 2. ข้อความต้องไม่เกินกี่บรรทัดลูก 6-8 แค่6ก็เริ่มอึดอัดแล้วถ้าเรายิ่งใช้ตัวใหญ่มันก็ยิ่งอึดอัดนะคะดังนั้นเต็มที่สุดคือ8นะหนูดูนะเห็นไหมของครูเนี่ยใช้กี่บรรทัด 1 2 3 4 5ใช้เพียง5บรรทัดเพื่อให้เกิดความสบายตาแต่ไม่ได้หมายความว่า1สไลด์ครูค่ะหนูอยากประหยัดเหลือแค่บรรทัดเดียวพอมันมีพื้นที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะลูกให้มีความเป็นเอกภาพนะคะก็คือให้มีความเหมาะสมสมดุลกันนะต่อไปนอกจากนี้ค่ะเราใช้สีเพื่อสร้างความสำคัญได้อย่างเช่นหนูสังเกตข้อความครูข้างบนเป็นสีอะไรคะหัวข้อสีเหลืองนะคะตรงตัวอักษรสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วหัวข้อย่อยครูใช้สีดำจากนั้นเนื้อหารองครูจะใช้เป็นสีน้ำตาลเพื่อแบ่งแยกความสำคัญให้ชัดเจนมากขึ้นและเปิดหน้าถัดไปหนูสังเกตนะเมื่อกี้มันจะเป็นหัวข้อ2แล้วก็3เห็นอะไรไหมสีเดียวกันไหมลูกสีเดียวกันพอย้อนกลับไปเห็นไหมดังนั้นหมายความว่าหัวข้อย่อยๆอะค่ะมันจะต้องเป็นเอกภาพคือหัวข้อวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3เป็นสีดำเนื้อหาตรงนี้เป็นสีอะไรนะสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกสีให้มันเป็นชุดเดียวกันอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องสรุปประเด็นให้เป็นหัวข้อแบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใส่ความเรียงเสมอไปต่อไปคราวนี้ค่ะมาดูว่าสื่อนำเสนอเนี่ยเราสามารถใส่ความเป็นศิลปะใส่ความสวยงามเข้าไปได้ไหมใส่ได้นะคะเพื่อให้ทุกสายตามองมาที่สไลด์นี้นะคะให้มาจดจ้องเวลาที่เราพูดไปเนี่ยค่ะเรามีสไลด์แล้วใช่ไหมคะเรามีสื่อนำเสนอแล้วให้เราใช้นิ้วหรือใช้ตัวช่วยในการชี้นะคะเช่นชี้ไปที่ภาพเพื่ออธิบายกราฟิกหรือกราฟิกนะคะดังนั้นกราฟิกตรงนี้จะใช้แทนข้อความได้อย่างเช่นหนูจะบอกว่ามันเป็นกระบวนการทำงานแบบนำเสนอสถิติคุณครูก็นำเรื่องของแผนภูมิมาใช้แทนคำว่าสถิติแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เราประหยัดเนื้อที่มากขึ้นและสามารถใช้ภาพแทนข้อความได้ถัดมากรณีที่เรามีภาพประกอบหากเรามีภาพประกอบมากกว่า1สไลด์ให้หนูคิดเสมอว่าเราจะสร้างความเอกภาพได้อย่างไรครูมีภาพ2แบบมาให้ดู1ภาพที่1เด็กกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับ2เป็นภาพเป็นเหมือนภาพวาดใช่ไหมคะหนูว่า2ภาพนี้มันต่างกันยังไงลูกยังไงนะดูนะอันนี้เป็นภาพที่สร้างมายังไงเราถ่ายมาดังนั้นนี่คือภาพถ่ายกับอีกภาพหนึ่งคือเป็นภาพวาดหรือภาพประกอบแบบกราฟิกดังนั้นถ้าหนูเลือกแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างความเอกภาพให้กับงานของเรานึกออกไหมดังนั้นจะต้องใส่ใจในตรงนี้ถ้าเราสลับเดี๋ยวจะเป็นภาพการ์ตูนบ้างเดี๋ยวจะเป็นภาพกราฟิกบ้างหรือบางครั้งใส่เป็นภาพประกอบที่เป็นภาพ

0: บ้างมันจะขาดความเป็นเอกภาพมันปะปนกันไปหมดดังนั้นตรงนี้ถ้าจะใช้ภาพประกอบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเห็นพาเลตแบบนี้คืออะไรคะเป็นเรื่องของสีค่ะดังนั้นสีเนี่ยเราจับคุมโทนได้เลยปัจจุบันนะคะนักเรียนเรามีกลุ่มเซตสีหรือว่าเป็นพาเลตสีให้เราเลือกว่าชุดสีแบบใดที่จะทำให้งานมีเอกภาพมากขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราไม่ควรใช้แบบกลุ่มสีเกิน5สีใน1งานนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะขาดความเป็นเอกภาพแล้วมันจะกลายเป็น colorful เป็นสีสันละลานตาไปสมุดไม่สามารถสร้างจุดสนใจได้นะคะอ่ะหนูลองดูสไลด์นี้สิหนูคิดว่าสีหลักของสไลด์นี้คือสีอะไรใช่ค่ะสีเขียวสีอะไรอีกเหลืองสีอะไรอีกสีฟ้าประกอบน้อยมากแต่ก็มีแล้วก็สีขาวนะคะดังนั้นกลุ่มสีนี้ค่ะมันก็คือชุดสีข้างบนค่ะนึกออกไหมดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีศิลปะอยู่แล้วเราก็สามารถจับคู่สีได้อย่างเช่นสีแดงสีขาวแล้วตามด้วยสีน้ำเงิน3สีแบบนี้เราก็ไม่ควรจะฉีกไปมากกว่านี้แล้วนะคะถ้าหากเรามีสีเข้มเนี่ยเราไม่ควรจะให้สีเข้มมาตัดกันจนเกินไปเพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะแสบตามากๆเอาละค่ะครูพูดถึงสีแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดอื่นกันอีกนะคะนี่คือองค์ประกอบภาพรวมที่จะเกิดเป็นสไลด์หรือสื่อนำเสนอของเรานะคะโดยที่สิ่งแรกเมื่อนักเรียนจะนำข้อมูลใส่ลงไปในสไลด์นำเสนอ 1. ต้องเลือกรูปแบบตัวอักษรหรือภาษาอังกฤษคือฟอนต์ใช่ไหมคะมันจะมีรายละเอียดให้ศึกษาเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะ 2. เลือกฟอนต์ได้แล้วเลือกสีตัวอักษรกับพื้นหลังก็สำคัญเพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นสื่อแบบที่1อ่ะลูกกืนกันไปหมดเลยคมกันไปหมดเลยทั้งสีตัวอักษรทั้งสีสไลด์นะคะต่อไปขนาดตัวอักษรหรือ point นะคะถ้าในโปรแกรมมันจะเหลือเป็น PNT ใช่ไหมดังนั้นมันหมายถึงว่าขนาดตัวอักษรนะขนาดตัวอักษรก็สามารถสื่อความได้เช่นกันว่าขนาดใหญ่คือหัวข้อขนาดเล็กคือรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมกันอีกนะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นภาพประกอบคำอธิบายนะคะมาดูว่า4ส่วนนี้หนูต้องระวังอะไรบ้างอย่างแรกเลยรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์นะคะมันมีมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ใช้โปรแกรมสีฟ้าเราจะเห็นว่ามันเป็นของที่มีลิขสิทธิ์ดังนั้นเราจะใช้โปรแกรมที่ให้เครดิตก็คือหมายความว่าให้ใช้ได้ในกรณีเพื่อการศึกษาส่วนที่เราจะต้องซื้อลิขสิทธิ์นั้นคุณครูขอเลี่ยงนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ได้ตามอิสระนะคะเนื่องจากไม่ติดในเรื่องเงื่อนไขของลิขสิทธิ์นะคราวนี้ค่ะแล้วหนูจะเลือกฟอนต์อย่างไรให้เหมาะสมกับงานหนูลองดูนะลูกรู้จักฟอนต์แรกไหมใช่ที่2ไทยสารบัญใช่ไหมคะและที่3ก็คืออิสระมีอีกมากมายนะคราวนี้ครูถามหนูก่อนว่าเด็กๆชอบแบบไหนลูกชอบอิสระใช่ไหมคะแต่ระวังคือถ้ามันมีเงื่อนไขของความเป็นวิชาการใช่ไหมลูกแบบที่1กับแบบที่2คือทางเลือกของลูกนะลูกนะแต่ถ้าเราเป็นลักษณะงานกึ่งทางการนี่เรามีนำเสนอนะคะอีกหลายๆแบบแต่ระมัดระวังค่ะสื่อที่มันเป็นรูปแบบที่เป็นอิสระพวกนี้ระวังตัวอักษรที่ไม่มีหัวเพราะมันจะลดความเป็นทางการไปในเชิงศิลปะซึ่งไม่เหมาะกับงานวิชาการอย่างยิ่งเลยคราวนี้ค่ะคุณครูจะให้แบบนี้นะครูอนุญาตให้เด็กๆใช้หัวข้อแบบเนี้ยหัวข้อแบบนี้เป็นหัวข้อที่ใช้แบบศิลปะได้แต่ขอให้มีหัวนะคะและไม่เปลี่ยนรูปร่างตัวอักษรจนผิดอักขรวิธีได้ไหมเอ่ยนะแต่ตัวเนื้อหาขอเป็นแบบ1หรือแบบ2ก็ได้ดีไหมเอ่ยนะคะเพื่อ1คือเรื่องของลิขสิทธิ์2ก็คือเพื่อความถูกต้องของงานด้วยเพราะเรายังอยู่ในรูปแบบของวิชาการนะคะตรงนี้ผ่านไหมลูกน่าจะมีฟอนต์ในใจและสุดท้ายค่ะใน1งานมันไม่ควร จะมีรูปแบบตัวอักษรเกิน2รูปแบบไม่อย่างนั้นมันจะขาดเอกภาพเลยดังนั้นหัวข้อ1รูปแบบตัวเนื้อหาอีก1รูปแบบอนุญาตให้ไม่เกิน2รูปแบบเท่านั้นได้นะคะลูกได้นะต่อไปในเรื่องของขนาดก็เหมือนกันขนาดใหญ่เนี่ยถ้าหัวข้อหลักหนูให้ขนาดเท่าไหร่หัวข้อหลักในหน้าถัดไปก็จะต้องขนาดเท่ากันหมดเลยและหัวข้อย่อยก็เหมือนกันลูกรวมไปถึงการเลือกสีดังนั้นหัวข้อหลักหัวข้อย่อยอนุญาตให้เป็นตัวหนาได้แต่ถ้าเป็นเนื้อหาให้เป็นตัวบางปกตินะคะและถ้ามันเป็นสื่อนำเสนอนะลูกมันจะไม่เหมือนกับรายงานรายงานเราใช้ขนาดปกติก็คือเท่าไหร่16ใช่ไหมลูกแต่เราใช้16ไม่ได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคนผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยต้องใช้แว่นขยายกันเลยทีเดียวดังนั้นหนูต้องใช้ขั้นต่ำที่36ค่ะส่วนฟอนต์อิสระหรือว่ารูปแบบที่เป็นเชิงศิลปะจะต้องกะขนาดนะคะต้องกะขนาดไม่ให้เล็กหรือใหญ่จนเกินไปค่ะต่อไปนี่คือขนาดตัวอักษรและถัดมาเป็นเรื่องของสีกันบ้างดีกว่าค่ะนี่คือสิ่งที่คุณครูเป็นห่วงมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำงานโฆษณาไปใช่ไหมลูกคุณครูยังไม่สอนเรื่องของกราฟิกใช่ไหมดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันให้จริงๆจังๆแล้วค่ะว่าเวลาเราเลือกสีเนี่ยมันมีความสำคัญนะอ่ะดูเป็นแนวตั้งนะลูกกลุ่มแรกชมพูตัดแดงใช่ไหมคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนออกแนวกากีแล้วก็เป็นสีน้ำเป็นเกือบดำแล้วก็มีสีม่วงตัดด้วยสีขาวคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งดำกับแดงเหลืองอ่อนกับเหลืองเข้มแล้วก็ดำแดงแก่เลยเอาล่ะหนูคิดว่ากลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองแบบไหนน่ามองกว่ากันลูกเสียงเดียวกันเลยนะคะถูกค่ะกลุ่มที่1คือกลุ่มที่สามารถใช้ได้แต่กลุ่มที่2เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะตาจะบอดเอาเนาะตรงนี้นะคะนักเรียนสังเกตนะถ้าหนูใช้สีสว่างอย่างเช่นสีขาวสีเหลืองด้านหลังจะต้องเป็นสีโทนเย็นออกไปทางทึบนะคะต้องเป็นทึบแสงเพราะไม่ฉะนั้นแล้วหนูใช้สีขาวหรือสีสว่างแล้วมาพื้นหลังสว่างอีกมันจะเป็นแบบนี้ลูกมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวเจิดจ้าสว่างเจิดจรัสมากเกินไปต่อไปถ้าหากหนูใช้ตัวอักษรเข้มมันก็ไม่ควรจะเข้มเหมือนกันเข้าใจปะนะคะมันจะต้องตัดด้วยพื้นหลังสีอ่อนและเลี่ยงได้เลี่ยงนะลูกสีแดงพื้นหลังแดงแก่มาเลยหรือพื้นหลังเขียวเหลืองเนี่ยไม่เอานะนะคะพื้นหลังเขียวเข้มพื้นหลังแดงเข้มพื้นหลังดำเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้อยากใช้สีดำตัวอักษรควรเป็นสีอะไรขาวถูกต้องค่ะนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่พื้นหลังอักษรดำนะลูกไม่เหมาะกับงานทางการค่ะเนาะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่หากมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างเช่นเรื่องของจักรวาลเราก็สามารถใช้ได้นึกออกไหมมันจะต้องดูด้วยว่าเนื้อหาเนี้ยเหมาะกับอะไรอย่างเช่นบางคนประเทศจีนเนี่ยเราคิดว่าคำยืมภาษาจีนควรจะเป็นพื้นหลังสีอะไรลูกแดงแดงดังนั้นตัวอักษรควรเป็นสีอะไรเหลืองอุ้ยน่ากลัวมากเอาแดงเหลืองตัดกันไม่ได้ดำก็จะเป็นแบบนี้ไม่ไหวสีอะไรลูก
1: ขาว
0: ใช่ควรจะเป็นสีขาวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ประเทศจีนก็ไม่จำเป็นต้องแดงเสมอไปใช่ไหมลูกเนาะเราก็สามารถที่จะออกแบบให้เหมาะสมได้ดังนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะมีฝีไม้ลายมืออย่างไรหลังจากที่ได้ลองศึกษากันไปดูแล้วนะอ่ะไปกันต่อเหลือองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นภาพประกอบคำอธิบายขอความสอดคล้องไม่ใช่หนูวันนี้หนูอยากได้ตัวการ์ตูนตัวนี้หนูใส่ไปโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้ภาพที่ใส่ไปต้องสื่อความหมายเสมอนะคะสัญลักษณ์ที่ใส่ลงไปจะต้องมีความหมายเสมอและระมัดระวังนักเรียนคะนักเรียนรู้จักคำว่าเอฟเฟกต์หรือภาพเคลื่อนไหวไหมลูกหนูว่าใส่เข้าไปดีไหมขยับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีแสงระยิบระยับขยับซ้ายทีไปขวาทีได้ไหมลูกจริงๆก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะตอนเปลี่ยนหน้า ให้มันเคลื่อนไหวได้แต่สุดท้ายเมื่อเราพูดไอ้ความเคลื่อนไหวเนี้ยควรจะหยุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจุดนำสายตาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ไอ้ที่มันเคลื่อนไหวไปมานะลูกอย่างบางคนบอกว่าต้องการให้เป็นรูปหน้าคุปูแล้วก็เต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กคิดว่าทุกคนจะมองอะไรทุกคนก็ต้องมองแต่คุปูใช่ไหมคะดังนั้นต้องให้การเคลื่อนไหวหยุดเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าเสร็จนึกออกไหมถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ลงมือทำกันแล้วล่ะค่ะพร้อมหรือยังลูกอุปกรณ์พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันในช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ออกแบบการนำเสนอรวมไปถึงสื่อนำเสนอทั้งรูปแบบ PowerPoint นะคะหรือจะเป็นสื่อนำเสนอในโปรแกรมอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะโดยวันนี้เด็กๆนะคะให้รวมกลุ่มกันแล้วก็ช่วยกันนะคะออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรมที่ตัวเองเลือกนะคะตามความถนัดเลยจากนั้นคุณครูขอทดสอบนะคะก็คือขอตรวจสอบความสำเร็จอย่างน้อย 70% ได้ไหมลูกคือไหมทันเพราะเรามีเนื้อหาแล้วถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้อิสระตรงนี้เลยค่ะเริ่มลงมือทำ

0: นักเรียนคะเงยหน้าขึ้นมาก่อนค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยหลังจากที่ได้ลงมือปฏิบัติไปคิดว่าการสร้างสื่อนำเสนอยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ต้นทางบอกไม่ยากเลยแล้วปลายทางล่ะคะยากไหมเอ่ยยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณครูอยากฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลแล้วก็ช่วยดูในเรื่องของเทคนิคที่จะต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอื่นใดๆก็แล้วแต่ทั้ง PowerPoint หรือจะเป็นโปรแกรมที่นักเรียนคัดสรรมาช่วยดูแลในเรื่องของ1เลยถ้าคุณครูสังเกตนะจะมีหลายกลุ่มอยากใช้ตัวอักษรศิลปะใช่ไหมลูกดังนั้นใช้ได้ที่เป็นหัวข้อและในส่วนของกิจกรรมเกมเนื่องจากว่านักเรียนออกแบบการนำเสนอมีทั้งส่วนของวิชาการและมีส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังก็คือการเล่นเกมสามารถใช้ฟอนต์อิสระได้แต่เมื่อเป็นฟอนต์ที่จะต้องนำเสนอส่วนวิชาการนั้นหนูต้องใช้ฟอนต์ที่เป็นทางการอีกอย่างนึงข้อควรระวังคือขนาดค่ะหลายครั้งเราใช้ขนาดรูปแบบอิสระบางครั้งขนาดจะมีความเล็กกว่าปกติให้เด็กๆสังเกตดูดีๆและส่วนเนื้อหาเพื่อนๆคะมีใครใช้ส่วนเนื้อหาเป็นตัวอักษรหนาบ้างตัวพิมพ์หนาให้ปรับเป็นตัวธรรมดานะคะนี่คือข้อสังเกตที่คุณครูพบนะหลังจากนั้นให้เด็กๆไปจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยและอย่าลืมค่ะสำคัญที่สุดการซักซ้อมจะทำให้เราออกมานำเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติและนำเสนอด้วยความเข้าใจที่ดีมากขึ้นนั่นเองคราวนี้ค่ะเด็กๆคะพักสายตากันหน่อยค่ะจ้องจอนานอาจจะทำให้สายตาล้าได้ดังนั้นมาจ้องจอใหญ่กันดีกว่าค่ะพบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอชื่อดอกไม้ละกันนะต้นนี้ชื่อว่าต้นนนทรีถามว่าเขียนแบบไหนถึงจะถูกต้อง1หรือ2เอาละเสียงแตกแล้ว1หรือ2 1 2 3แบบที่1นะคะต้นนนทรีไม่มีตัวการันค่ะรู้ไว้นะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องแล้วครั้งต่อไปเราจะมาพบกันกับภารกิจของเราในชั่วโมงถัดไปพูดนำเสนอรายงานเชิงวิชาการที่2และสิ่งที่ต้องเตรียมมาคืออะไรนักเรียนคือสื่อที่เราจะนำเสนอในชั่วโมงถัดไปรวมไปถึงสมุดนะคะและหนังสือประกอบการเรียนนะคะและเราจะมาพบกันอีกครั้งที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: บ๊ายบาย
5: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศบนช้างเมืองอวกาศนานาชาติบนช้างมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051สมเด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2519เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2519เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัตรราชาวาสและวัดปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นเทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องค์กรมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกประนาลรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง180มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้
ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรค์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

มีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรียุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาขอนราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรกระข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรม
เกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทันนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 1,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งน้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โหตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของศูนย์รวมใจไทยทั้งชาตินะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่8นะคะด้านทักษะกระบวนการวิเคราะห์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่8ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ1รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนคะวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหานะคะครูมีวีดิทัศน์นะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะตอนที่48นำไทยสามัคคีนักเรียนคะนักเรียนเคยชมวีดิทัศน์นี้ไหมเอ่ยต้นทางเคยชมไหมแล้วปลายทางล่ะคะเคยชมวีดิทัศน์ในเรื่องของนำไทยสามัคคีไหมยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยอยากชมไหมคะถ้าอยากชมวีดิทัศน์นะคะเราไปชมวีดิทัศน์ในเรื่องของนำไทยสามัคคีพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะ

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่มั้ยครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุ๊บจ๊ะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
4: ต้นน้อยจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋าโ
1: อ้ยที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง
7: ขอขอบคุณนะคะสื่อวิทยทัศน์เดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่48นะคะนำไทยสามัคคีนะคะเผยแพร่โดยคูตู้ DLTV นะคะนักเรียนคะจ จากวิดิทัศน์ที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะได้ชมลงไปนะครูมีคำถามอยู่2ข้อนะคะที่จะถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางคะครูถามนักเรียนว่าวิดิทัศน์นี้กล่าวถึงเหตุการณ์ใดขอตัวแทนสัก1คนนะคะร่วมตอบคำถามข้อนี้กับครูหน่อยค่ะ
8: ในตอนที่ในหลวงรัชกาลที่8เสด็จเยือนเยาวราชสำเพ็งค่ะ
7: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะวิดิทัศน์นะคะนี้นะคะกล่าวถึงเหตุการณ์นะคะการเสด็จเยือนเยาวราชสำเพ็งนะคะสมัยรัชกาลที่8ใช่ไหมคะในปีพุทธศักราช2489นั่นเองนะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนคะครูถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางถามว่าวิดิทัศน์นี้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะคะขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะร่วมบอกครูหน่อยสิคะว่าวิดิทัศน์นี้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเชิญค่ะ
9: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลครับ
7: ครับเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนนักเรียนนักเรียนคะในวิดิทัศน์นี้นะคะได้กล่าวถึงนะคะพระมหากษัตริย์นะคะรัชกาลที่8นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทำทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก่อนอื่นมาฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะคะวันนี้ครูจะให้แบ่งกลุ่ม5กลุ่มนะคะปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางเราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่10เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะคะเดี๋ยวครูจะแจกใบความรู้ที่10นะคะเสร็จแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเล่นเกมดีไหมคะ
10: ดี
7: วันนี้เราจะมีเกมให้เล่นนะคะจะเป็นเกมการตอบคำถามทั้งหมดนะคะจำนวนโทษค่ะ8ข้อนะคะโดยที่จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอะค่ะได้รับบัตรคำถามข้อที่1พร้อมกันจะไม่ให้บัตรคำถามหมดนะจะให้บัตรคำถามข้อที่1พร้อมกันจากนั้นนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่8เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะแจกนะคะใบความรู้ที่10ใบกิจกรรมใช่ไหมคะและบัตรคำถามข้อที่1นะคะกลุ่มใดนะคะตอบเสร็จแล้วนำคำตอบเนี่ยค่ะนักเรียนนำใบกิจกรรมเนี่ยนำคำตอบเนี่ยมาให้ครูตรวจทีละข้อนะพอครูตรวจแล้วถ้านักเรียนผิดครูจะให้นักเรียนกลับไปแก้ไขแต่ถ้านักเรียนถูกปุ๊บนักเรียนก็จะได้บัตรคำถามข้อต่อไปนักเรียนคะพอเข้าใจกติกาไหมเอ่ย
10: เข้าใจค่ะ
7: กลุ่มที่ตอบถูกนะคะเร็วที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้หรือยังเอ่ย
10: พร
7: ้
10: อมแล
7: ้
10: ว
7: พร้อมแล้วนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูนะคะหน้าตาของใบความรู้ที่นักเรียนจะได้รับนะคะใบความรู้นะคะที่นักเรียนจะได้รับนะคะเป็นในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะอันนี้คือหน้าที่2แล้วนะจะมีทั้งหมด3หน้าจะมีทั้งหมด3หน้านะคะเกมของเราเนื้อหาจะอยู่ในใบความรู้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้นะต่อไปค่ะนักเรียนคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมค่ะนักเรียนนักเรียนคะพอนักเรียนได้บัตรคำถามนักเรียนต้องเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมแล้วก็นำมาให้ครูตรวจโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมเอ่ยพอเข้าใจนะคะถ้านักเรียนนะคะพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะทั้งหมด5กลุ่มนะคะมารับใบความรู้นะคะและใบกิจกรรมนะคะและบัตรคำถามนะคะข้อที่1ครูย้ำอีก1ครั้งนะคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนต้นทางนะคะก็คือเดี๋ยวนักเรียนมารับนะคะใบความรู้ที่ครูใบกิจกรรมที่ครูและบัตรคำถามข้อที่1ที่ครูเสร็จแล้วให้นักเรียนไปหาคำตอบจากใบความรู้เข้าใจไหมคะถ้านักเรียนหาคำตอบจากใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกลงในใบความรู้เรียบร้อยแล้วนำมาให้ครูตรวจคำตอบถ้าคำตอบนั้นผ่านครูจะแจกใบคำถามข้อถัดไป โอเคไหมคะถ้าไม่ผ่านต้องกลับไปเขียนใหม่ได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้ครูแจกก่อนนะเดี๋ยวเราเริ่มทำพร้อมกันเนาะอ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มทั้ง5กลุ่มค่ะแจกใบกิจกรรมแล้วก็ใบความรู้รวมถึงบัตรคำถามข้อที่1ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราบัตรคำถามกันลูกแป๊บนึงเดี๋ยวบัตรคำถามไปด้วยบัตรคำถามของแต่ละกลุ่มถ้าตอบถูกถึงจะมารับบัตรคำถามข้อต่อไปนะคะตอนนี้ครูจะแจกบัตรคำถามที่1นะคะบัตรคำถามข้อที่1นะคะให้กับนักเรียนก่อนนะคะครับเอาไปกลับไปกลุ่มเลยลูกกลับไปกลุ่มเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพร้อมกันอะค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะแจกนะคะใบกิจกรรมแจกใบความรู้และบัตรคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มนะคะกิจกรรมนะคะเกมนะคะตอบคำถามแล้วนะคะเรียนพร้อมไหมเอ่ย
10: พร้อมแล้วค่ะ
7: อ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเชิญค่ะช่วยกันค่ะนักเรียนสามารถดึงใบความรู้ออกได้เลยนะคะแบ่งหน้าที่กันลูก

ตอนนี้นะคะต้นทางนะคะทำกิจกรรมเล่นเกมเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มที่3นั่นเองตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะบัตรคำถามข้อที่1ใช่ไหมคะถามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ใดนะคะก็คือวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468นะคะตรงกับวันนะคะพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะข้อที่2นะคะบัตรคำถามข้อที่2เหตุใดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลจึงเสด็จไปประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่แรกนะคะก็คือเนื่องจากพระชนนีทรงเกรงว่าความผันผวนของเหตุการณ์บ้านเมืองใช่ไหมคะอาจส่งผลกระทบต่อพระโอรสนะคะและเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะพระองค์จึงเสด็จไปประทับที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อรับการศึกษาและดูแลสุขภาพนะคะข้อที่3นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลเสด็จขึ้นของราชสมบัติเมื่อใดขณะมีพระชนมายุไรนะคะก็คือวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ขณะพระชนมายุ 8 พรรษา 5 เดือน 11 วันนะคะข้อที่4ค่ะคำถามข้อที่4ถามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลนะคะทรงปฏิบัตินะคะพระราชกรณียกิจใดบ้างในช่วงเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งแรกนะคะนี่พูดถึงครั้งแรกเนาะก็คือพระราชกรณียกิจหลายประการนะคะเช่นนะคะเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีสมโภชนะคะพระราชทานเครื่องราชสิทธิ์สิริยาภรณ์นะคะทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญนะคะต่อไปค่ะบัตรคำถามข้อที่5นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามกับผู้ใดภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามร่วมกับลอร์ดหลุยส์เมาท์แบทเทนนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอะไรบ้างในจังหวัดต่างๆก่อนเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือเยี่ยมราษฎรในหลายจังหวัดใช่ไหมคะและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่7ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลทรงตั้งพระทัยจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในด้านใดคะในด้านของกฎหมายนั่นเองนะคะและคำถามข้อที่8ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตเมื่อใดและด้วยเหตุใดนะคะก็คือเสด็จสวรรคตนะคะวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489นะคะด้วยพระแสงปืนในที่พระบรรทมนะคะขณะพระชนมายุเพียง20พรรษา9เดือนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมต่อนะคะให้นักเรียนนะคะอยู่กลุ่มเดิมนะคะเราแบ่งกลุ่มเป็น5กลุ่มใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวให้นักเรียน

่งตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากพระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็บันทึกลงในใบงานที่6นะคะในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะคะแล้วจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอผลการวิเคราะห์พระราชดำรัสนะคะซึ่งพระราชดำรัสนะคะของเรานะคะจะมีทั้งหมด5พระราชดำรัสนะคะนักเรียนขาตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางนะคะส่งตัวแทนนะคะออกมาจับฉลากนะคะพระราชดำรัสนักเรียนปลายทางครูปลายทางดำเนินการได้เลยนะคะให้นักเรียนจับฉลากนะคะแล้วก็แจกพระราชดำรัสรวมไปถึงใบงานที่6ได้เลยค่ะนักเรียนคะส่งตัวแทนกลุ่มได้เลยค่ะเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวรับพระราชดำรัสแล้วก็ใบงานไปด้วยครับผมเชิญครับเปิดเลยครับได้พระราชดำรัสที่5เนาะครับใบงานด้วยลูกติดกันนักเรียนคะท่านนักเรียนได้รับพระราชดำรัสแล้วนะคะรับที่4นะครับเรียงกันเลย5 4อ่ะ2นะครับผม2เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกต่อไปครับ1นะเราจะนำเสนอเรียงตามพระราชดำรัสนะคะ1นะลูกระวังนี่บัตรผม2นะ3 3นะโอเคอ่ะครับผมนักเรียนคะมาดูหน้าตาของพระราชดำรัสหน่อยนึงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะพระราชดำรัสที่1นะคะในเรื่องของปริญญาด็อกเตอร์ทางกฎหมายนะคะพระราชดำรัสที่2เป็นในเรื่องของการถวายให้ทรงหัดอ่านหัดเขียนนะคะพระราชดำรัสที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเมื่อกราบบังคมทูลถามนะคะพระราชดำรัสที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการเสด็จประพาสเยี่ยมประชาชนนั่นเองนะคะพระราชดำรัสที่5ก็คือเป็นในเรื่องของในเวลาที่ข้าพเจ้าเล่าเรียนนะคะอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ใบงานที่6นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้านักเรียนไม่มีคำถามทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางทุกกลุ่มนะคะทำใบงานเรียบร้อยแล้วแล้วปลายทางล่ะคะทำเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการนำเสนอกันเลยนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มของต้นทั้ง5กลุ่มค่ะเชิญค่ะ
1: พระราชดำรัสนี้กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องการศึกษาทางกฎหมายและแสดงความห่วงใยการศึกษาแนวพระราชดำริหรือพระราชจริยวัตรอย่างไรพระองค์ทรงเห็นว่าการศึกษาจำเป็นต่อการพัฒนาบ้านเมืองและพระ

0: ชราดำริต่อประชาชนให้มีวิทยุและกระจายเสียงและมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษา
1: ค่ะต่อไปพระราชดำรัสที่2ค่ะเชิญค่ะ
2: พระราชดำรัสที่2นะครับพระราชดำรัสนี้กล่าวถึงการหัดอ่านหัดเขียนในการศึกษาภาษาไทยครับพระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นในเรื่องของการศึกษาครับให้ความสำคัญในการศึกษาทรงให้หัดอ่านเขียนแล้วก็ทรงให้ศึกษาอักขระวิธีไวยากรณ์ครับและความรู้ทางศาสนาครับ
1: ต่อไปค่ะพระราชดำรัสที่3ค่ะ
3: ผมได้พระราชดำรัสที่3นะครับพระราชดำรัสนี้กล่าวถึงการที่พระองค์ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินประพาสตามวัดครับพบปะประชาชนและพระสงฆ์แล้วก็มีการสอบถามสารทุกข์สุขดิบครับจากพระราชดำรัสนะครับมีเนี่ยพระราชดำริก็คือพระองค์ทรงมีให้ความสำคัญกับประชาชนครับแล้วก็ทรงเข้าใจความประโยชน์ของประชาชนพระสงฆ์แล้วก็เป็นห่วงประชาชนครับแล้วก็จะนำส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศต่อครับ
1: ค่ะต่อไปค่ะพระราชดำรัสที่4ค่ะ
4: พระราชดำรัสที่4นะครับกล่าวถึงเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงให้ความสำคัญกับการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนเอกเขตพระนครมีทั้งจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงมีอำเภอสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีพระประแดงปากเกร็ดสมุทรสาครฉะเชิงเทราและบางเขนครับแนวพระราชดำรินะครับเน้นการใกล้ชิดประชาชนจึงเสด็จไปพบปะราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนครับ
1: ค่ะและพระราชดำรัสที่5ค่ะ
5: ค่ะพระราชดำรัสที่5กล่าวถึงการให้ราษฎรทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนค่ะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีแนวพระราชดำริเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่และความซื่อสัตย์ของคนในชาติค่ะเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาปัญหาในประเทศก็จะผ่านไปได้ค่ะ
1: ค่ะเยี่ยมมากค่ะเรียกค่ะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง5คนเลยค่ะในเรื่องของนะคะพระราชดำรัสนะคะทั้ง5พระราชดำรัสนะคะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพได้เลยนะคะนักเรียนคะพระราชดำรัสที่1นะคะก็คือให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะโดยเฉพาะในด้านของการศึกษาทางกฎหมายใช่ไหมคะท่านได้แสดงถึงความห่วงใยเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาของตนเองแล้วก็มีความตั้งใจนะคะที่จะศึกษาต่อให้เสร็จใช่ไหมคะเพื่อที่จะสามารถกลับมาดูแลประเทศชาติแล้วก็ประชาชนได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะจากพระราชดำรัสนะคะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์มีแนวพระราชดำริอย่างไรก็คือแนวพระราชดำรินะคะก็คือในเรื่องการศึกษามีความสำคัญยิ่งใช่ไหมคะท่านเห็นว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพื่อที่จะสามารถมีความรู้นะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะพระราชดำรัสที่2นะคะก็คือเป็นในเรื่องของการศึกษาของพระองค์เองนะคะท่านทรงเล่าถึงในเรื่องของการศึกษาภาษาไทยใช่ไหมคะการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลรวมถึงในเรื่องของการศึกษาในด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะใช่ไหมคะในเรื่องของอักขรวิธีและไวยากรณ์นั่นเองนะคะที่ท่านได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดนะคะช่วยส่งหนังสือให้ท่านอ่านเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแม้ในขณะที่อยู่ต่างประเทศนะคะแนวพระราชดำรินะคะก็คือในเรื่องการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนะคะพระองค์ตั้งใจที่จะศึกษาภาษาไทยใช่ไหมคะเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองนะคะโดยไม่เพียงแต่ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องการที่จะกลับมาพัฒนาแล้วก็ดูแลบ้านเมืองให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะพระราชดำรัสที่สามนะคะกล่าวถึงในเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินไปวัดต่างๆเพื่อทรงพบปะพระสงฆ์และราษฎรนะคะท่านได้ทรงแสดงความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการเยี่ยมเยียนวัดนะคะซึ่งไม่เพียงแต่ที่จะได้รับความรู้จากการพบปะพระสงฆ์นะคะแต่ได้พบปะกับราษฎรนะคะแล้วก็สอบถามถึงทุกสุขของประชาชนนะคะการเสด็จพระราชดำเนินประพาสวัดยังถือว่าเป็นโอกาสในเรื่องของการรับรู้สถานการณ์รวมไปถึงความต้องการของประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งมี

0: วพระราชดำรินะคะก็คือได้ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของพระองค์ที่จะเรียนรู้การพบปะประชาชนในสถานการณ์ต่างๆแม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเสด็จประพาสนะคะพระราชดำรัสที่4นะคะเป็นในเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่างๆนอกเขตพระนครนะคะทรงเน้นการเข้าไปพบปะประชาชนในหลายจังหวัดและอำเภอนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีการเสด็จไปเยี่ยมเยียนในย่านสำเพ็งใช่ไหมคะที่มีประชาชนต่างชาตินะคะมีแนวพระราชดำริก็คือพระมหากษัตริย์ทรงมีแนวพระราชดำริที่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มีความห่วงใยในการรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการปกครองที่มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศจากฐานรากนะคะและพระราชดำรัสที่5นะคะก็คือกล่าวถึงในเรื่องของความสำคัญของการร่วมมือกันของคนไทยทุกคนนะคะในการส่งเสริมความเจริญของประเทศนะคะโดยเน้นในเรื่องของการเรียนรู้และการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะคะพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และถูกต้องตามทํานองครองธรรมเพื่อให้ประเทศเนี่ยค่ะพ้นจากความทุกข์ยากและยั่งยืนในความสงบสุขและความเจริญนะคะแนวพระราชดำรินะคะพระมหากษัตริย์มีแนวพระราชดำริที่เน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชาติใช่ไหมคะซึ่งสะท้อนถึงการที่พระองค์เห็นความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมคะจากกิจกรรมที่นักเรียนทำทั้ง5พระราชดำรัสมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนสัก2คำถามนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามของครูถามว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรงมีพระราชจริยวัตรที่นักเรียนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้อย่างไรบ้างนะคะขอตัวแทนต้นทางนะคะสัก1คนนะคะร่วมตอบคำถามข้อนี้กับครูหน่อยค่ะ
1: ค่ะหนูจะยกตัวอย่างเป็นการรับฟังปัญหาแล้วนำมาแก้ไขในชีวิตประจำวันค่ะ
0: รับฟังปัญหาและนำมาแก้ไขในชีวิตประจำวันอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรงมีพระราชจริยวัตรที่นักเรียนสามารถนำไปเป็นแบบอย่างนะคะเหมือนที่เพื่อนต้นทางพูดเมื่อกี้นะคะก็คือมีในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาใช่ไหมคะรวมถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมรวมไปถึงในเรื่องของความทุ่มเทเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็การรักษาความสามัคคีนะคะในสังคมนั่นเองนะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีส่วนสำคัญทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยอย่างไรบ้างขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะบอกคุณหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีส่วนสำคัญทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ทรงให้คนไทยร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติค่ะ
0: ตบให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะ1นะคะก็คือในเรื่องของการทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างความสามัคคีใช่ไหมคะก็คือพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชจริยวัตรที่สะท้อนถึงการทำงานร่วมกันและก็การใส่ใจในความเป็น1เดียวของชาตินะคะ2พระราชกรณียกิจที่เชื่อมโยงประชาชนในทุกภาคส่วน3การทรงเยี่ยมเยียนและใกล้ชิดกับประชาชนและ4นะคะพระราชดำรัสที่กระตุ้นให้คนไทยร่วมมือกันนั่นเองนะคะพระองค์ทรงเน้นในเรื่องของความสามัคคีแล้วก็ความร่วมมือกันเพื่อที่จะเป็นเกิดประโยชน์ของชาติใช่ไหมคะการที่พระองค์นะคะทรงใช้คำพูดที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนนะคะเกิดความร่วมมือกันนะคะถือว่าเป็นการปลูกฝังในเรื่องของจิตสำนึกแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสังคมนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนบันทึกลงในสมุดเรียนนะคะในเรื่องของการสรุปนะคะทางต้นทางและปลายทางนี่สามารถนำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพได้นะคะในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะคะทรงมีพระราชจริยวัตรที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและก็คนไทยทั่วไปได้หลายด้านนะคะแล้วก็ทรงมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยในหลายด้านจากพระราชจริยวัตรและพระราชดำรัสนะคะจึงสามารถกล่าวได้ว่านะคะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเนี่ยค่ะทรงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คนไทยนะคะซึ่งสะท้อนถึงความรักชาติและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะคะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องกษัตริย์นักพัฒนานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ใบความรู้ที่11เรื่องกษัตริย์นักพัฒนา2กระดาษรูป3กระดาษโน้ตนักเรียนคะวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะคุณนะคะคุณปู่

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรม

0: คือคนก่อนไปทักเนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
1: ่ตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพวกลงเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกไม่เรียนไม่ทัน
2: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
0: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
3: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมๆขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
4: เครื่องมือหรือ
0: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่เข้ามานะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำนะ
5: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
6: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
0: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนก่อนพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนก่อนพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย
5: ์ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
0: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงก์ตอนเรดแอนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอิงบอลไปทิ้งจุ่มวันนี้สองลูกพรุ่งนี้สองลูกมะรืนนี้สองลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มกลับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้กินใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยว
2: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
5: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
3: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
6: บนบ้านเราก็จะมีแยกให้เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
3: ทำกับทุกหลังนะครับ
0: ใส่ถังปุ๊บไม่เศษขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
2: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
0: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยหน้าตอนนี้เนี่ยคนก่อไปทักพูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักคนก่อไปทักนะปลอดสารแน่นอน 100%
2: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
3: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
6: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดอ่ะมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
5: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
0: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ด้วยก่อน
5: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: ปลาไหมคะปลาอะไรเอ่ยปลาหางห่วงค่ะเนาะ700จ้ะ
2: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
0: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
1: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของไม่ค่อยดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดเนี่ยไม่เอาไม่มีใครกิน
2: ป้าพูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
2: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะ

0: เรามีการพันค่ะพันตัวปลารองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
1: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยและคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
0: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีย์ฝั่งทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีย์เนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะพอเอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีย์บวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
2: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
0: ถ้าตามสำมะเนาครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
2: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย
3: ์สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดนั่นมากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
2: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
4: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเขามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด

0: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
1: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
0: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
2: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
0: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
3: ตอนนี้เรามาตกปลาตกกล้วย
4: ครับผมอ
3: ันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทกาไม่ต้องโยนไปไกล
4: เฮ้ย
0: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
1: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
5: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
5: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได
0: ้กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
1: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
5: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
1: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
0: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
6: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
1: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
6: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
7: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
6: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
5: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
6: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะ
1: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
6: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่า

0: เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Fact ไม่ให้โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะโดยรายวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactive ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะตอนปี2ปี3เรามีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยเพราะว่าพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราจะนำหลักทฤษฎีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่เนี่ยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เรามีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
1: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศ
0: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะโดยตอนปี3เราจะเรียนวิชาที่เจาะลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคสนามกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อไปศึกษาสภาพจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการเกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืช

0: ตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3อ่ะเราจะเลือกวิชาเลือกที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
0: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทำเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกเท้านั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆของ AG นั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมอ่ะจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายมหาลัยเลยและอีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมากนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในโรงงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นั่นคือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทำฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทำด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัวของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะเรายังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วอ่ะเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะเรามาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันอ่ะมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บอ่ะยังมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะโดยทุกหลักสูตรนะคะเราอ่ะจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FT ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาที่เป็นปฏิบัติการเท่านั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักอ่ะยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่เพื่อจะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่ทอดกับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนอะที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนำให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนอะมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะสามารถสอบถามได้ที่ Facebook ของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

0: ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ย

0: แต่มันมีขน
1: เฮ้ย
2: เห็นไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: มีหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอ่ะ
0: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
0: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอแปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงน้ำ
0: ให้พี่เขาพาไป
5: โอเค
4: เบนนั่นใช่แบบมันน้อยไหมล่ะ
3: น่าจะไม่ใช่
5: ก็ม
4: ี
5: ขนด้วย
4: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เออ
0: ดูแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตามต้นไม้เ
3: จอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
4: เฮ้ย
3: ไปแล้วไปแล้ว
4: เจอแล้วเหรอคะ
3: เจอเลย
1: ต้นนี้ต้นนี
4: ้ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นไรแค่นี้เหรอครับ
1: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
4: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
1: นี่คือมันจะโตได้อีก
5: มีขน
4: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
4: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
3: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
5: ว่าเหรอพี่คะ
1: แล้วต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
6: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
5: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
7: มันมีเมล็ดของมัน
3: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
7: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
6: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลย
7: อ่ะ
3: เย้
4: งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะได้ค่ะไปเลยเอาดินใส่ดีเลยเพิ่มพลังสักหน่อย
1: หลังจากที่เดินป่ากันมา
4: เหนื่อย
1: ค่ะแตกจืด
3: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
4: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะโอ้ยเหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
3: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
1: ต้นอะไรเนี่ย
3: เหมือนยังไงอะคะ
4: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
3: โอ้ได้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
3: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนมุ้นยังไง
1: ใช่
3: เป็นใบไม้แบบนี้อย่างนี้เหรอเก่งปะ
7: รู้สึก
5: เหมือนดู
6: ไม่ต้องขยับมา
7: ของใช้มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
3: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
7: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
5: เสียดาย
7: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
3: ได้
2: ไปด
3: ู
2: ไป
3: ไหนเอ่ย
7: ตรงนี
3: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
4: ใช่ค่ะเก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
3: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
4: ่
3: ะ
4: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆที่เขียวเนี่ยแม่
3: อันนี้ได้ไหมอ่ะ
4: ได้ค่ะ
5: ก็ขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
3: โอเค
4: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆเนี่ย
3: น
4: ี
3: ่สู้ได้แล้วครับป๊าปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
7: เก็บเชื้อเขา
3: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
4: เก็บแล้วได้ครับ
3: ได้เหรอ
4: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
3: ครับยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
1: เก็บ
3: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
4: ครับ
3: มันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันขนเยอะ
4: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีขน
3: อันนี้น่าจะได
4: ้ได้ครับได้
3: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
4: เยอะได้ให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
3: แล้วก็มี
4: ต้นนู้นกัน
3: มีเหมือนกันเหรอคะ
4: มี
3: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
5: หอมช่อยมาถึงนี่เลยนะ
8: กินข้าวลูกกินข้าว
3: นะงั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
4: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
5: เผ็ด
4: งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ
2: ่
4: ะ
2: อร่อยแล้วเนี่ย
5: จะลองชิมดูนะคะ
8: มันเผ็ดนิดน
7: ึ
8: ง
7: ใช่ไหมอะไรบ้าง
8: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตงไ
3: หมเผ็ด
1: กดกันครับ
3: อันนี้อันนี้เหรอ
2: พาวเวอร์ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ
7: ่
2: ะ
7: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
3: กินได
7: ้กินได้เก่งค่ะ
3: นิดหน่อย
7: นิดหน่อย
4: พี่ไม่ชอบ
3: เร็วเร็วจิ้มอะไรนี่คะ
8: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
3: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้ไปจิ้มไข
8: ่เยอะค่ะ
9: ผมอ่ะ
10: พี่เฟย์อ้ำ
8: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
7: เผ็ด
3: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มเลยขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
10: หายเผ็ดยังไม่เคยพี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
11: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
12: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
11: จะมีชุบแป้งทอดม
12: ี
11: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบมะน้อยด้วย
12: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
13: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นได้ทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปัญญาชิมรสชาติแล้ว
11: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
12: ได้ค่ะ
11: ตัวนี้ใบหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
3: เปล่าๆ
1: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
11: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
1: มันจะไม่แข็ง
11: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
3: เป็นนิดเดียว
11: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส่
3: ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
11: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
3: ว้ายเละ
1: จ๋าหนูลองขยี้หน่อย
11: อ่ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
3: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
11: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นเห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
1: ่นี่ไงวุ้น
11: มาดูนะลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้นอ่ะ
3: ซักผ้า
11: เหมือนซักผ้าเลย
3: เอามือมาเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
3: นี่พาวเวอร์เอามือมา
1: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
3: ใบนั้นก่อน
1: โอ้
3: อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
3: นี
1: ่
3: มันปัง นั่นแหละวุ้นมันเหนียวอ่ะ
11: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
11: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
3: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
11: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
1: โอ้ยมาได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้ว
11: วุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
3: ใช่ค่ะ
11: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
3: ใส่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
11: ใช่แม่นั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
11: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
14: ขยี้เหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นไปป้ายได้พอได้แล้ว

0: ได้มาจากไหน
1: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
1: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
1: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
1: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้วอ่ะ
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให
1: ้ลองให้ดูเฉย
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
1: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: ใช่หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
2: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
1: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
1: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อม
0: นมสด
3: นมสดหอมเ
0: ม
3: ฆ
0: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
1: อ่ะคั้นเลยก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
1: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองทำดูลองทำดู
1: เว้ย
0: เอาสั้น
1: สั้นสั้นคูให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
4: เอาคูให้เข้ากันด้วย
1: ขยี้เลย
0: ขยี้ก่อนขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
1: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
1: แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเราย
4: ังไม่ได
0: ้ไปขออ
1: ันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
1: เราก็จะเอานิ้วไปแตะเข้ามากินอร่อยคราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
4: เหนียวขึ้นค่ะ
1: ดูสิแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
1: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
1: แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่เข้ากันมันคุกเคล้าแอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่ yeah.
1: ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
5: ได้เหรออ
1: ่ะพาวเวอร
5: ์ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
0: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
1: พอไหมคะวายเหนียว
4: มันปิดมือเลย
1: ก็บีบปูด
4: ของวุ้นก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
4: ่ยังไม่ออก
1: ยัง
4: ไ
1: ม่เห็นมาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
4: ยังไม่ออกเลยสักนิด
1: เห็นพี่เฟย์ช่วย
4: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
1: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้กินใบเตยเพราะว่าอยากได้กลิ่นเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
4: ขยี
1: ้ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัวไม่ใช่แล้วได้ยังไม่ข้นยังไม่ข้น
4: หอม
5: เดี๋ยวน้ำสดมาใส
1: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
4: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
1: ขยี้หรือเหมือนเดิม
0: ของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
1: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
1: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากรอง
4: อะไรโอ้ยผม
1: มันกินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะ
0: กินน้ำมันด้วยเอามาไม่ต้องผัดโอเคเอามาใส่มาอีกและเราจะ
1: กินเหม
0: ือ
1: น
0: ใส่มาเลย
1: กินจริงๆ
0: เทเลย
1: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
1: เดี๋ยวมือเล
0: ยอ่านั่นแหละ
1: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
0: โอเคแล้วคั่นกัน
1: มือลื่นมากพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
0: ลง

0: จะเอาให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะพอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
0: ๆพอแล้วพอแล
1: ้วพวกมันก็จะหลุดออกไป
2: มันได้แล้วค่ะ
0: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
2: ได้ไหมพาวเวอร์
3: ได้เยอะมาก
1: หุยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
3: ไหนเสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยมันยังได้อีกนิดนึง
1: ไม่นิดนึงหัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
2: อะไรนี่ก่อนเว้ยตักเลยครับ
3: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วเอาใส่ตัวนี้มา
2: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
2: แล้วเอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
2: ่ๆอันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
2: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
3: เทลงมาเลยไหม
2: อากาศร้อนในกับไข้ขึ้น
3: เทลงมาเลย
2: ติ๊บตีดี
3: เทเลยนี่ใช้ช้อน
2: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
3: อุ้ย
2: แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนรอให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
2: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
0: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
2: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วย
2: อ๋อ
0: แล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
2: จริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
3: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด
2: ้
3: วย
2: นั่นไง
3: เล็กๆเวลาปวดหัวนะก็แงะไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
2: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
3: ้แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
2: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
3: ขอพี่เขา
4: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
3: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะ
2: จืดจืดอันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วค
3: ่
2: ะ
3: ใช่
2: รอให้มันแห้ง
3: โอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
0: ตักอันนี้ใส่นะ
3: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะว้ายพีซึ่ง
0: ถ้ามันไม่สวย
5: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
2: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: แห้งแล้ว
2: แห้งแล้ว
0: กินได้แล้วกินได้แล้ว
2: นี่อันนี้แห้งแล้วพี่เฟย์เร็วๆค่ะ
3: โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
2: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
3: ถือว่ามีประโยชน์
2: กว่าน้องป้าลองชิมดู
3: นาง แหมเล่นมุกมีคนละมุกเนี่ยดี
2: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลย
3: ค่ะเงี้ย
2: เป็นยังไงคะ
3: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เฟย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
2: หอมกลิ่นนมมาก
3: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
2: ดำๆเนี่ย
3: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
0: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
2: โอ้ย
3: เสร็จแล้วอะไร
6: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
2: หมาน้อยคั่วโลกเหนือ
3: นี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยคั่วโลกเหนือเย็นเลยนะคะ
2: อันนี้ดีกว่าน
3: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
0: เป็นไงคะ
2: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
3: ส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: อายอย

0: รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแอปเปิลด้วย
1: โอ้เยี่ยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
0: จนพี่เปย์ขอชิมหวานน้อยพูดเลย
1: แหนพี่เปย์ตลอด
0: มันเป็นเยลลี่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
2: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
1: แต่ว่าม
3: ันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เน
0: า
3: ะ
0: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
2: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
1: งั้นว่าลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
3: แข็งมาก
2: หมาน้อยครับชิมดู
1: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
0: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
4: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
2: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
3: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบค
3: ุ
5: ณค
3: ่
5: ะกติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
3: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
2: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
0: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
3: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
2: น้ำปั่น
3: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อย
1: อันนี้พุทธสลัดหมาน้อย
6: คนนี่มันดำมันจะ
3: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลยโอ้โห

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไตสุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรม

นอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: สวัสดีครับ
2: อ้าวเต๋าม
1: าถึงนะ
2: ถึงนะ
1: ครับ
2: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับหนึ่งใน

0: สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
1: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
1: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่า
1: ครับต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเกาะภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกดอน
2: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
1: เนี่ยนะ
2: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
1: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกระดอนครับ
2: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
1: ครับ
2: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
2: จบ
0: หมดไป
2: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
1: ครับ
2: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ที่เราเรียกว่าชุดย่ายาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
2: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
1: ็
2: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงคร
2: ับ ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
2: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้ครับ
2: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
0: ่
2: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
1: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
0: ความได้เปรียบ
1: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่อง

0: กลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะฮะได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
2: มีเก
1: ินไปเลยพูดถึงเตียงกันไว้เลยเออเตียงไว้เลย
3: น้องเต๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
3: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
3: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับมาดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่งามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lot Sugห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัทธิสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

ออกตลาดนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำ

0: หูน้ำค้างกันอยู่เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี
0: ่โหอลังการมากนะคะตรงนี
1: ้ตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
3: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จแล้วเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
0: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
0: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
0: ก็คือปวยกัก
3: ปวยค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยนะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
0: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
0: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
0: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
0: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
0: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
0: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่หนูว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
0: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
4: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: หมูน้ําค้างแล้วก็หมูน้ําค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะอันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานแล้วยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
0: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เหมือนตากผ้าเลยจะตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
0: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
0: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
0: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
0: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: น้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
0: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
0: ผิวคือตึงๆแห้งแข็งๆแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
0: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่นี่
2: ตรงนั้นใหญ่มาก
1: ดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: คือส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาด
2: ครับ
1: ใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีแล้ว
1: ไม่สวยแล้ว
3: ละ
1: อืมนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: แค่นี้ค่ะ
3: แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: ข้างบนใหญ่กว่าเนาะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกัน
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
1: ปึ
4: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
1: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: ราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
5: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
5: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
5: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
4: เพราะฉะนั้นอย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
5: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
5: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ว่านวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
5: จะ
4: สุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
5: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
5: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์เวลาแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
5: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
5: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อจะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
5: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
5: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
4: ้
5: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมู3ชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
5: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
5: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
5: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
4: ไม่ต้องเยอะค่ะ
5: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
4: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
5: กระทะร้อนแล้ว
4: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
5: ใส่หมดเลยนะคะ
4: ใส่หมดเลย

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: อันนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะ
3: ผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียม
2: เดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะทุกก่อนนะคะเวลาจะใ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สด
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่าง
0: ใ
1: ส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค
1: เมนูละ

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะชิมกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมูสับทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลย
2: วันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: กษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า

0: 60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
1: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในกิ่งเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี
1: ่ยแล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูติหางแย่เนี่ยหางปิ่นเค้าเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันเนี่ยลูกเนี่ยมันชาวบ้านจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
1: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังขี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานลูกดิ่งเค้าบาน
1: ลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะ
2: ใช่ต้อง

0: แน่นอนนัดเลยไม่ต้องไปดูอันนี้
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
0: นี่มันเลือกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกไม่ออกปัญหามันละเอียดเกินไปไม่ได
1: ้นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
2: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
0: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
2: ต้องแบบห่าง
0: ๆต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
2: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี้มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
0: ละเอียดยังไงเลย
1: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
2: เอาไปดู9สัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
0: ตามไปดูนะ
2: ไปครับตามไปดูฮะลุงเศษนำผมเลย
0: ไปดูตัวนี
2: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
1: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
2: เฮ้ยอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู่เหรอ
0: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลุงเอกลุงต้องตัดออก
2: อ๋อลูกเนี้ย
0: นั่นแหละ
2: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
0: ไม่รอดไปตัดอาทิตย์ที่9ที่8
2: เอาทำไมฮะ
0: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาพูดอย่างนี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรอีกมั้ย
2: ให้โอกาส
0: ใช่ให้โอกาส
2: ให้โอกาสไม่ใจและไซส์ที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ำๆลูกหนึ่งน่าจะสักกี่กิโล
0: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปถึง7กิโล
2: 7กิโล
0: 7กิโลก็เอา
2: 7กิโล
0: 7กิโลก็เอาแต่ต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลภูเดียวมี7กิโลไม่ได้
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
0: เวลานี่ยา6กิโลครึ่ง
1: โอ้อยู่โน่นครับบนปลายยอดนั่นเลย ใหญ่จริง
2: ๆแล้วไอ้ลูกอย่างนี้แล้วเราไปทำอะไร
0: มันก็นาเป็นแปลเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
2: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
0: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะรากทุเรียนจะมากินลูกมันจะยุ่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดไปลูกทุเรียนจะไปใช้ปุ๋ยหมักทำไม
2: อ๋อเหรอ
0: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่ดีทำไม
2: มันเป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
1: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
2: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
1: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
0: ง่ายๆนะเออลุงเศษว่าคือปุ๋ย
2: ครับ
0: ปุ๋ยลุงเศษนะ
2: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
0: สร้างดินก่อน
2: ครับ
0: สร้างเป็นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
2: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
0: โอ้ยชีวิตต้นอะชีวิตลูกอะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
2: บำรุงต้นบำรุงลูก
0: ใช่
2: โหยมันอะไรขนาดนั้น
0: ขนาดนั้นเลยนะ
2: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยอยากเห็นแล้วว่า
0: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
2: ได้
0: ก็เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
2: ้ทำให้ดูเลยนะ
0: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
2: เฮ้ย
1: ครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเศษเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
0: กล้วยน้ำว้านะ
1: กล้วยน้ำว้าก
0: ล้วยหอมกล้วยไข่เอาไม่ได
1: ้ทำไมฮะ
0: มันบูดง่าย
1: ถามจริงๆคุณ
0: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
1: อ๋อธาตุอาหารน้อย
0: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
1: ครับ
0: มันเต็ม
1: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับ
2: น้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาล
2: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
0: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึงเอามาถ้าพูดถึงเขาเขียวแล้วเป็นแตงเมย์มาใส่กระบะไม่เพราะใช้ครึงเอา
2: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
0: น้ำตาลลูกเศษไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ว่าทำให้ดินเราเสียได
2: ้ใช่นี่ดีกว่า
0: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนนะลองมาละยัง
2: ลุยกันเลย
0: ลุยเลยเอาเธอลุยไปเลย

0: ล้วครับขั้นตอนต่อไป
1: ก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่น
0: วันที่16เปิด
2: ใส่น้ำ
0: ใส่น้ำ20ลิตร
2: 20ลิตร
0: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
2: น้ำบ่อ
0: โอเค
2: น้ำฝนไม่ใช่น้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
0: ้10วัน
2: 7วันพอ
0: 7วันพอโอเค
2: ลุงเซตเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงเนี่ยสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินมาถึงลุงเซตจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายใหม่ขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
1: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
3: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำยังไงฮะ
2: เพราะว่าต้องดูทรงเนี่ยสำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกก็ทรงได้ไม่ใช่นะงอกก็ทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันรูปควายมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแย่ดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
3: ครับ
2: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ส่งนอกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งรูปเราเป็นผู้ผลิต
3: ครับ
2: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยกระทําแล้วก็ต้องการรูปโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
3: ก็
2: เรียกว่า3 4 5คือ3กิโล4กิโล5กิโล
3: ครับ
2: ถ้าใครได้3กิโล4กิโล5กิโลจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลยเราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
3: ลุงเศษคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
2: ใช่เคมีเถอะเกินไปเพราะหลากหลายเนี่ยอย่างพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
3: ครับ
2: เป็นหลากที่อ่อนแอมากเลยระบบหลากเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันอยู่ที่ระบบหลักสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพคุณภาพตรงไหนเราดูแลจัดการสวนให้ดีดูแลน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียดายเนื้ออะไรนั่นก็เลยเดี๋ยวคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีซะแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะเท่าดินดีดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
3: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
2: โอ้โหอย่างนั้นนะเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำให้ประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี
3: ้
2: ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไห
3: ม
2: อะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะๆ
3: ก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับลุงเศษคือดูแลดินให้ดี
2: ดูแลดิน
3: ประหยัดใส่ใจ
2: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแปะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวนและบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อการเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อซะจริงๆเลย
2: ไม่
0: น่
2: า
0: ซื้อ
2: มาเลี้ยงไว้เท่าไหร่ถึง
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักแล้วครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
3: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลองสองพี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
3: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็มาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนู่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
1: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือเอาไปหรอก
1: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
2: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
3: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
2: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
3: เข้าออกทุกวัน
2: ทุกวัน
3: เช้าเข้า
2: ฮะบ่ายก็ถ่ายออกจะมีช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน5โมงเย็นถึงตี5
1: หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2ชนิดเนี่ยมั

0: ันยังไงล่ะครับ
1: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้นไม่มีการให้เหลือ
2: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวมีข้อเสียไหม
1: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
2: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
1: โอ้โห
2: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
1: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยมากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
2: เ
1: พื่อจะได้มันจะได้โต
2: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
1: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7บาทตอนนี้13บาทแล้ว
2: อุ้ยครึ่งครึ่ง
1: ครับผม
2: ทั้งหมด11บาทเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
1: ่กินมื้อละตันกว่าม
2: ื้อละตันกว่าม
1: ื้อละตันกว่า
2: พูดเหมือนน้อย
0: มื้อละตันกว่าไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับพี่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
3: สาเหตุที่เราต้องใส่ลำผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปไว้นั้นเราต้องทำให้เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลาย
2: ได้
3: เปื้อนมือหน่อยเดี๋ยวป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
4: ก็คือการผสมลำเนี่ยได้ทำให้แบบ
3: มันเหนียวขึ้น
4: มันเหนียวขึ้นอารมณ์เหมือนถ้าทำลูกชิ้นเนี่ยก็ใส่แป้ง
3: ใช่
4: อ๋อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูก
0: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
2: อาหารเนี่ย1กระป๋องเนี่ยประมาณ13กิโลฮะปลาช่อน1ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะ
5: ว้าว
2: นักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยนักถือนานๆหนักมากเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
1: ไม่ใช่มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
2: ขึ้นมาจากข้างล่าง
1: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
2: แล้วโดดออก
1: โดดตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
2: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
1: มันใหญ่กว่านั้นนี่เนี่ยตัวนี้ตัวกินกิโลกว่าเห็น
0: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยกันล่ะครับ
2: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งหนึ่งเนี่ยสักประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
1: นะฮะ8เดือนนะ
2: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
1: ใช่ใช
2: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
1: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ
2: คือ
1: ปลาโบคือโลกว่า
2: ตัวละโลกว่า
1: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
2: จะไปขีด
1: เป็นปลาเผาอะ
2: ปลาเผา
1: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
2: ี้นี่คือปลาเผา
1: แล้วก็มันเป็นปลาซ่าหมายถึง5ขีด
2: ปลาซ่านี่
1: ต้มปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้มปลาซ่าเนี่ย5แล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
2: ์เอ๊ะตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างงั้นเลยเหรอ
1: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
2: ก็
1: คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับไปจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
2: ต่อ1บ่
1: อ1บ
0: ่อปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารอาหารที่เตรียมไว้จะทำยังไงล่ะครับพี่สมคิด
1: นี่ไม่มีกี่วันเนี่ยหลุมพอดอู้มาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทำไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งไม่ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
2: คือพูดง่ายแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
1: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
0: ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปซะก่อน

0: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
1: กันนกฮะนี่ค่ะที่ถ่ายนี่คือกันนกเลยนกโดยเฉพาะเลย
2: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
1: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
0: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
1: นกกระน้ำตัวดำๆอ่ะ
0: อ๋อเคยเห็น
1: นกกระน้ำใช่ไหมเขาบินอยู่ดาวอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากนกตุ้มดาวลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับสมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
0: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี่
1: ตอนนี้เราคือเรามีในยี่ปั้วทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
0: คือเจ้าหลักของเรา
1: เจ้าหลัก
0: กิโลเท่าไหร่
1: กิโลเท่าไหร่นี้ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
0: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
1: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะ
0: เออทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
1: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเขาก็ไปจับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวหรอคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นน่ะไม่มีหรอ
1: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก็สักบอวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บอ200ลัง10,000โล 50,000 หายไป
0: นี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือก
0: เราเลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้างไหม
1: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลาม า
0: เหมือนแพปลาแต่ถ้ามีทำตามออเดอร์เลยใช่ไหม
1: ออเดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้นะ
0: อันนี้คือทำอะไรให้เขา
1: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแฟซะ
0: นี่มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลาช่อน
1: มีปลาช่อนมีปลาโกด
0: ปลาหมอ
1: มี
0: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัว
1: นั่นลักษณะนั้นถ้าใครที่จะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
2: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดศรีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไปเรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะ

0: ปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
1: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้สิลูกได้เลย
1: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
0: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
1: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ามอำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
4: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกัก
4: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออนหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะประมาณคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่ะช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะน
2: ้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ๆถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มีขอจัดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้เลย
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยตัวใหญ
1: ่นี่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: คือส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดต้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอาได้
3: ไหมแล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว จะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดๆกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: ข้างบนใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้วค่ะ
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรก
5: จะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
4: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
4: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
4: ปึ
5: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
4: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
4: ซอยเลย
5: หั่น
4: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
4: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
5: okay.
4: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
4: ้
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะ
5: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
4: ้ค่ะคือเป็นผัก

0: ใบเขียว
1: ผักใบเขียว
0: เป็นตระกูลผักกาด
1: ใช่ค่ะ
0: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
1: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
1: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: อันนี้คือแม่ขยำเลยนะ
1: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
1: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
1: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
1: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เรานวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
0: จะ
1: สุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
1: ่อต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
1: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข
1: ้
0: า
1: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
0: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
1: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
1: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
1: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
1: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
1: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
1: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ
1: ใส่หมด

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: เครือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะ

0: ผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดบ่อยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียม
1: เดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
1: โอ้
2: จะไหม้แล้วค่ะ

0: ังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะให้

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สดกรอบ
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่าง
0: ใ
1: ส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค
1: เมนูละ

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้านนะ
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วคล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคน

0: ด้วยนะคะแม่อำพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะขอบคุณค่ะอ
0: ร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
2: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
2: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาต่อ24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่อง

0: โฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: สับน่ารู้วันนี้ water culture w a t e rCulture Water Culture แปลว่าการปลูกในน้ำ Solution Solution Solution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient Plant Nutrient plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีได้กันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี
0: ่ยแล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูติหางแย่เนี่ยหางปิ่นเค้าเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันนี่ลูกนี่ไม่ใช่ว่าจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
0: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังขี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานมั้ยดิ่งเค้าบานอ
0: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะ
2: ใช่ตรงเป๊ะ
0: ก็คือดูจากก้านจนถึง
2: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
0: ่อ๋อ
2: ก้าน
0: นี่เอียงอันนี้
2: หัวนี่สำคัญเบานี
0: ่อ๋อ
2: ต้องให้เบานี่ย้ายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
0: อ๋อครับ
2: มันอยู่ที่เบาเนี่ยอย่างลูกเนี่ยโตแน่นอน
0: น
2: ัดเลยไม่ต้องไปดูอันนี้
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ

0: เดียว5กิโล
1: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี้มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
2: ละเอียดยังไงล่ะ
3: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
1: เอาไปดู9สัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
0: ตามไปดูนะ
1: ไปครับตามไปดูฮะลุงเศษนำผมเลย
0: ไปดูไปดูตัวนี
1: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
3: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยเมาตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู่เหรอ
0: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลุงเองลุงต้องตัดออก
1: อ๋อลูกเนี้ย
0: นั่นแหละ
1: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
0: ไม่รอดไปตัดเอาที่ที่เก่าที่8
1: เอาทำไมฮะ
0: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาพูดอย่างงี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรอีกมาไหม
1: ให้โอกาส
0: ใช่ให้โอกาส
1: ให้โอกาส
0: ไม่ใจ
1: และไซส์ที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ำๆลูกหนึ่งน่าจะสักกี่กิโล
0: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปไปถึง7กิโล
1: 7กิโล
0: 7กิโลก็เอา
1: 7กิโล
0: 7กิโลก็เอาแต่ต้องหายสวยนะไม่ใช่7กิโลผู้เดียวมี7กิโลไม่ได้
3: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
0: เวลานี่อ่ะ6กิโลครึ่ง
3: โอ้โหอยู่โน่นครับบนปลายยอดนั่นเลยใหญ่จริง
1: ๆแล้วไอ้ลูกอย่างนี้เราไปทำอะไร
0: มันก็นาบทิ้งไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
1: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
0: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะลากเรียนจะมากินลูกมันจะยุ้ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดไปลูกที่จะไปใส่ปุ๋ยมาทำไมแม
1: ่อ๋อเหรอ
0: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่ทำไม
1: มันเป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
3: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
1: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
3: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
0: ง่ายๆนะเออลุงเศษว่าคือปุ๋ย
1: ครับ
0: ปุ๋ยลุงเศษนะ
1: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
0: สร้างดินก่อน
1: ครับ
0: สร้างแผ่นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
1: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
0: โอ้ยชีวิตต้นนะชีวิตลูกอะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
1: บำรุงต้นบำรุงลูก
0: ใช
1: ่โหยมันอะไรขนาดนั้น
0: ขนาดนั้นเลยนะ
1: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะอยากเห็นแล้วว่า
0: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
1: ได
0: ้ได้ก็เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
1: ้ทำให้ดูเลยนะ
0: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
1: เฮ้ย
3: ครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเศษเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
0: กล้วยน้ำว้านะ
3: กล้วยน้ำว้าก
0: ล้วยหอมกล้วยไข่เอาไม่ได
3: ้ทำไมฮะ
0: มันบูดง่าย
3: ถามจริงๆคุณ
0: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
3: อ๋อธาตุอาหารน้อย
0: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
3: ครับ
0: มันเต็ม
3: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับ
1: น้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
0: ไม่เรียกน้ำตาล
1: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
0: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึ่งเอามาถ้าพูดถึงเขียวแล้วเป็นแตงเมมาใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึ่งเอา
1: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
0: กากน้ำตาลลุงเศษไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวนึงชนิดนึงที่ว่าทำให้ดินเราเสียได้
1: เอาใช้นี่ดีกว่า
0: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนลองมาหลายอย่าง
1: ลุยกันเลย
0: ลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
3: แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดแน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นวันที่16เปิด
0: ใส่น้ำ
1: ใส่น้ำ20ลิตร

0: ริด
1: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
0: น้ำบ่อ
1: โอเค
0: น้ำฝนไม่ใช่น้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตังไว
1: ้10วัน
0: 7วันพอ
1: 7วันพอ
0: เออลุงเศษเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงเนี่ยสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินไม่ถึงลูกเสียจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายใหม่ขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
2: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดละครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
3: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำยังไงฮะ
0: เพราะว่าต้องดูทรงเนี่ยสำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกงอกทรงได้ไม่ใช่นะงอกงอกทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันดูควายมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแย่ดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
3: ครับ
0: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ส่งออกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งรูปเราเป็นผู้ผลิต
3: ครับ
0: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยกระทําแล้วก็ต้องการรูปโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
3: คน
0: ละก็3 4 5คือ3กิโล4กิโล5กิโล
3: ครับ
0: ถ้าใครได้3กิโล4กิโล5กิโลจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลยเราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
3: ลุงเศษคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
0: ใช้เคมีเถอะเกินไปเพราะหลากหลายเนี่ยอย่างพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
3: ครับ
0: เป็นหลักที่อ่อนแอมากเลยระบบหลักเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันอยู่ที่ระบบหลักสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทรมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพตรงไหนเราดูแลจัดการสวนให้ดีดูแลน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียดายเนื้ออะไรนั่นก็เลยเจาะคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีซะแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะเท่าดินดีดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
3: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
0: โอ้โหอย่างนั้นเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
3: ทำไมอ่ะ
0: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำให้ประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี
3: ้
0: ถามว่าทำไม่ได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไห
3: ม
0: อะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
3: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับลุงเสกคือดูแลดินให้ดี
0: ดูแลดิน
3: ประหยัดใส่ใจ
0: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอายเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแป๊ะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวนและบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อ การเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อแต่จริงๆเลย
1: ไม่
0: ได้
1: ค
0: ือ
1: มาเล
0: ี้
1: ยงไว้เท่าไหร่ก็ถึง
2: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักแล้วครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
1: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
3: ครับ
1: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
2: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลองสองพี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
3: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
1: เข้ามาแล้วก็มาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนุ่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
2: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
1: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือเอาไปหรอก
2: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
1: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
3: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
1: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
3: เข้าออกทุกวัน
1: ทุกวัน
3: เช้าเข้า
1: ฮะบ่ายก็ถ่ายออกได้มีช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน 5:00 น.ถึง 5:00
2: น.หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
1: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้นไม่มีการให้เหลือ
3: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวมีข้อเสียไหม
1: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
3: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
1: โอ้โห
3: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
1: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยมากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้งสามเวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ด อย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
3: เ
1: พื่อจะได้มันจะได้โต
3: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
1: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7บาทตอนนี้13บาทแล้ว
3: อุ้ยครึ่งครึ่ง
1: ครับผม
3: ทั้งหมด11บ่อเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
1: ่กินมื้อละตันกว่าม
3: ื้อละตันกว่าม
1: ื้อละตันกว่า
3: พูดเหมือนน้อย
2: มื้อละตันกว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับพี่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
4: สาเหตุที่เราต้องใส่รังผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปไว้นั้นเราต้องทำให้เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลายได้ได้เพื่อนมือหน่อยเดี๋ยวป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
5: ก็คือการผสมรำเนี่ยได้ทำให้แบบ
4: มันเหนียวขึ้น
5: มันเหนียวขึ้น
4: เหนียวขึ้น
5: อารมณ์เหมือนถ้าทำลูกชิ้นเนี่ยก็ใส่แป้ง
4: ใช่ใช่
5: อ๋อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
2: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
0: อาหารเนี่ย1กระป๋องเนี่ยประมาณ13กิโลฮะปลาช่อน1ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะว้าวหนักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยหนักถือนานๆหนักมาก
3: เห็นเขาโดดเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
1: ไม่ใช่มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
3: ขึ้นมาจากข้างล่าง
1: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
3: แล้วโดดออก
1: โดดตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
0: ่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
1: มันใหญ่กว่านั้นอีกเนี่ยๆๆตัวนี้ตัวกินกิโลกว่าเห็น
2: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยกันล่ะครับ
3: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งหนึ่งเนี่ยสักประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
1: นะฮะ8เดือนนะ
3: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
1: ใช่ใช
3: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
1: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ
3: โบคือ
1: ปลาโบคือโลกว่า
3: ตัวละโลกว่า
1: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
3: 78ขีด
1: 78ขีดเป็นปลาเผาอะ
3: ปลาเผา
1: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
3: ี้นี่คือปลาเผา
1: แล้วก็มันเป็นปลาซ่าหมายถึง5ขีด
3: ปลาซ่านี่
1: ต้มปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้มปลาซ่าเนี่ย5แล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
3: ์เอ๊ะตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
1: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
3: ก็
1: คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับไปจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
3: ต่อ1บ่
1: อ1บ
2: ่อปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารอาหารที่เตรียมไว้จะทำยังไงล่ะครับพี่สมคิด
1: เนี่ยไม่มีกี่วันเนี่ยหลุมพอดอู้มาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทำไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
3: คือพูดง่ายแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้
1: ใช่
3: อ
1: ัน
3: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
1: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
2: ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปซะก่อน
3: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
1: กันนกฮะนี่ค่ะที่ถ่ายก็คือกันนกเลย
3: น
1: กโดยเฉพาะเลย
2: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
1: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
3: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
1: นกกระน้ำตัวดำๆอ่ะ
3: อ๋อเคยเห็น
1: นกกระน้ำเนี่ยเขาบินอยู่ตามอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากน้ำตุ้มดำลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้

0: และประสบการณ์ยังมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
1: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี่
2: ตอนนี้เราคือเรามีระยิบปั้วทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
1: คือเจ้าหลักของเรา
2: เจ้าหลัก
1: กิโลเท่าไหร่
2: กิโลเท่าไหร่นี้ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
1: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
2: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะ
1: เออทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
2: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเขาก็ไปจับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวหรอคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
1: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นนะไม่มีหรอ
2: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก่อนสักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง10,000โล50,000หายไป
1: นี่ทำเป็นเล่นไหมนะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือกเรา
1: เลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนละ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้างไหม
2: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลาม า
1: เหมือนแพปลา
2: อ
1: ย่างถ้าแบบนี้ทำตามออเดอร์เลยใช่ไหม
2: ออเดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปถ้าบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้อย่างนี้นะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือทำอะไรให้เขา
2: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแปซะ
1: อันนี้มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลา
2: ช่อนมีปลาช่อนมีปลาโกด
1: ปลาหมอ
2: มี
1: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัว
2: นั่นลักษณะนั้นถ้าใครคิดจะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
0: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดสีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพบผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าเอ๊ะผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะช่างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นนะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดเองเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: พราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล

0: สามตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
1: ถ้าเป็นปกตินะมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกมันจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลาแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไร่หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของชัดชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ต้นก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้น

0: พื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหมอนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหมอนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลครับแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก็คั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: รสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่สี่คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได้
1: จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: อิงหายอึ๊บอิง
1: สวัสดีค่ะคุณปู่
2: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
1: ไปค่ะ
2: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให
1: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
3: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
1: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
3: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
1: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิลูกได้เลย
1: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
3: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
1: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่น้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีมีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบี

0: น้ำและอากาศซึ่งได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด10ถึง100เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T U R E soil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate C O NG L O M E R A T E conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H A P E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือเฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะเลยแหละครับในปัจจุบันคนเราก็ต่างหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะครับบางก็หาของดีมารับประทานบางก็หาพื้นที่สงบๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราต่างต้องพบเจอกับสารพิษมลพิษมากมายยิ่งสังคมเมืองที่ต่างเร่งรีบกันทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยยิ่งน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทนะครับวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเอกะ Forever อย่างฮะเพื่อไปพูดคุยกับคุณกฤตนิชาพนารามครับถึงการดูแลระบบของทางเดินหายใจโดยใช้วิธีที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆเลยแหละครับทำไมครับทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องเอาธรรมชาติมาบำบัดคนที่ถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างเรามันเกิดอะไรขึ้นกับคน
1: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ภูเขาธรรมชาติพอเราตัวเราอยู่ติดกับธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันจะดีเพราะว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามีพวกเนี่ยค่ะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมได้เร็วและง่าย
0: จะถามนิดเดียวครับว่าอย่างเอกะเนี่ยครับศาสตร์ที่บอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นศาสตร์จากฝั่งไหนครับฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกหรือเป็นเอเชียดูมันญี่ปุ่นหรือความรู้เหล่านี้ที่เอามาทำให้ Forever อย่าง
1: ก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายึดหลักศาสตร์จีนก่อนว่า
0: คนเรามาจากศาสตร์จีน
1: ใช่ทางเนี่ยต้องมาจากศาสตร์จีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องลมปราณในร่างกายเป็นส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะชี่อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่มันหมุนเวียนในร่างกายเราอย่างการที่เราใช้ถ้ำเกลือเนี่ยมันก็คือ

0: การที่เราแบบว่าสูดเอาอากาศสูดเอาไอเกลือดีๆเข้าไปเพื่อไปปรับชีในร่างกายเนี่ยแหละค่ะไล่พลังงานเสียเนี่ยออก
1: เข้าเรื่องถ้ำเกลือดีกว่าครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเห็นชี้ว่าถ้ำเกลือถ้ำเกลือ
0: ค่ะ
1: แสดงว่าอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นเกลือเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่เนี่ยค่ะเกลือหิมาลายันที่เหมือนอย่างที่เราแต่งไว้ในห้องเลยค่ะ
1: อ๋ออ
0: ันนี้ของจริงสีจริงไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรเลย
1: งั้นวันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได้
1: ว่าอันเนี้ยหน้าถ้ำเป็นอย่างเงี้ยแต่ไหน

0: ันจะเกลือขนาดไหน
1: ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความอลังการของในห้องค่ะ
0: ไปครับ
1: เนี่ยแหละค่ะผลึกหินเกลือ
0: จริงๆมันคือผลึกหินเกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคงต้องให้พี่มินเล่าท้าความว่าหินเกลือมันมาจากที่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นหินได้เราเคยเห็นแต่เกลือขาวๆทำไมถึงมีคำว่าหินเกลือเกิดขึ้น
1: เกลือตัวนี้มันเป็นผลึกที่เขาถูกอัดไว้อยู่ในแบบใต้ภูเขานานมากแบบเป็น250ล้านปีจนแรงกดทับเนี่ยมันทำให้เกลือเนี่ยแข็งกลายเป็นหินด้วยค่ะความเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีภูเขาหิมาลัยเกิดขึ้นนะคะบริเวณนั้นอะก่อนหน้านั้นมันเป็นทะเลมาก่อนทีนี้พอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวปั๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นภูเขาหิมาลัยน้ำทะเลข้างล่างเนี่ยเขาก็เลยถูกเก็บไว
0: ้
1: จนแห้งแล้วก็กลายเป็นผลึกพวกนี้ค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปเจอ
0: แต่คือเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าพี่บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัย
1: ใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเราอิมพอร์ตมาจากปากีสถานเขาจะได้รับสัมปทานให้ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ
0: อ
1: ีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
0: เยอะมากงั้นต้องให้เล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยถ้ำเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
1: คือคนที่เจอการใช้ไอ้เกลือบำบัดแรกๆเลยนะคะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลางมีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมติว่าเราได้สูตรไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นอะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได
0: ้
1: การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอเกลือเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดโดยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้ครับมันจะส่งผลดีต่อร่างกายเขายังไงบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยนะคะมันจะล้างพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทีย
0: ม
1: ที่เคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
0: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บช็อต
1: ไฟช็อต
0: มาอันนี้เรียกว่า
1: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไปจากการที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะใช้คอมพิวเตอร
0: ์
1: หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกนี้ออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไป อย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยากๆ หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกลือเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกลือในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิน

0: แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยมีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
1: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
0: ก็หนึ่งเลยเครียดไหมตับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทำงานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้นๆ
1: จากการอ่านพลังของเราเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกัน
1: ยังไงต่อฮะ
0: ก็
1: เครื่องอันนี้
0: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณขออวัยวะทุกอย่าง
1: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
0: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
1: ่
0: ะ
1: ออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: ครับผม
0: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
1: ่
0: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในเนี้ยเขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมุติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
1: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
1: ครับผม
2: อย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
1: ลักษณะงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวครับ
1: ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพดีๆกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: ุ่งนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเนี่ยต้องมาวัดพลัง
1: ใช่

0: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกกันว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าถ้าอยู่ในถ้ำเกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงแต่อันนี้จากเขียวเนี่ยกระโดดไปเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
0: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยละครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
2: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมี

ประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: have a Thai. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Thai. I have a Jean. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Jean. Phak Bung Thai. Phak Bung Jean. แต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆแหละ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
1: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยส
0: ิก็ต้องที่ไทยสิเออเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งเป็นพืชเขตร้อน
1: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบต้าคาโรทีน
0: อ๋อเบต้าคาโรทีน
1: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้ง2อย่างเลยเราก็นำมาเมสรวมกัน
0: วันนี้เชฟทำเป็นเมนูชื่อว่าย
1: ำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น
2: ส่วนผสมของยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเกลือน้ำตาลมะเขือเทศราชินีซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาญี่ปุ่นซอสโกชูจังน้ำผึ้งเมล็ดงาขาวผงปาปริก้ากุ้ง
1: ค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
0: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
1: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
0: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมันแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
1: ให้กรอบๆก่อนนะคะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็นำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
0: อ่ะทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ำเย็นที่เป็นน้ำเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทำอะไรครับเชฟครับ
1: เราจะนำไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ำที่ลวกด้วย
0: เอาได้
1: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บนึงให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: เชิญจ้ะ
1: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกจูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
0: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่น้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
1: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: ค่ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปย่างกุ้งอ่ะฮะ
0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช่
0: คนละอย่างนะคะคนละ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไมจิ้งฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: ดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น
1: สวยงามหอมมากเลยเอากุ้งออกนะ
0: ค่ะ
1: มาผมช่วยแล้วไงต่อครับ
0: เรียบร้อยแล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาแกะเปลือก
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
0: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
1: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงาลงไปแล้วสวยงามมากต่อไปทำไงฮะ
0: ต่อไปก็จัดจาน
1: จัดจ้านเล

0: และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดรสหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นให้นำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วล็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
0: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูเอฟซีแล้ววันนี้รู้อีกแบบหนึ่งว
2: ่
0: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไร

0: และคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับใน Herbs Theory สมุนไพรข้าวเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist A G R O N O M I S T agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา soil profile S O I LP-R-O-F-I-L-E Soil Profile แปลว่าหน้าตัดดิน Soil Horizon S-O-I-L H-O-R-I-Z-O-N Soil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่เป็นกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หมดกันที่ลงทุนมาทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เช่าเรือแล้วก็ไปพบว่าเขาปิดเพราะว่าอากาศไม่ดีก็เลยลงทุนมานอนที่นี่คืนนึงนะอยากจะแบบว่าอยากพายมากเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ใช่เกาะธรรมดาเราจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายจินตนาการภาพไว้สวยหรูปรากฏว่าเปิดประตูมาตอนเช้าแล้วก็เจอฟ้าแบบเนี้ยฝนตกด้วยลมด้วยหนาวด้วยมีแนวโน้มนะว่าอาจจะไม่เปิดอีกเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานจริงๆดูจะแย่กว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปเราก็เลยคงจะต้องทำใจนะไม่ได้ไปทะเลสาบอย่างที่หวังไว้สัตว์ป่าก็บ๊ายบายนะคะลาก่อน
1: เราบอกลาแฟลตเฮดเล็กด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สถานที่และฤดูกาลมาซ้อนทับกันเราอาจจะเคยพาทุกคนย้อนไปในฤดูหนาวตอนที่ไปบ่อน้ำพุร้อนและเมืองเก่าแต่คราวนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะต้องขึ้นเหนือไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไกลกว่าสหรัฐอเมริกา

0: ่คิดว่าจะต้องมาเจอกับประสบการณ์แบบไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินทางที่แคนาดาตอนนี้อยู่ที่สนามบินแวนคูเวอร์ตกเครื่องไม่ได้ตกตัวเองไม่ได้ตกแต่กระเป๋าตกไปค้างอยู่ตรงประเทศทรานซิต
1: กรณีที่กระเป๋าเดินทางมาช้าหรือสูญเรามีสิทธิ์เรียกของเงินชดเชยจากข้อตกลงตามอนุสัญญามอนทรีออลในปีค.ศ.1999ขั้นตอนก็คือไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินทันทีเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าไม่มาจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเลือกแบบและสีของกระเป๋าจากภาพกรอกข้อมูลยื่นเอกสารที่จำเป็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินและที่สำคัญต้องแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะมารับกระเป๋าคืนด้วย
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนตั้งแต่แรกเลยแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่แวนคูเวอร์พรุ่งนี้เดี๋ยวออกเลยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องแช่อยู่ที่เดิมเพราะว่าต้องมารับกระเป๋าที่เดิมที่สามบินในวันพรุ่งนี้เซ็งเล็กน้อยตะกี้ก็ทำเรื่องอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องรถต่อแต่ละประเทศนี่มีปัญหาให้แก้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่เหมือนกันเลยนะก็รู้สึกว่าอันนี้แหละความท้าทายของการเดินทางคิดในแง่ดีไปดีกว่า
2: หลังจากเช่ารถเสร็จแล้วภารกิจแรกของเราคือจะต้องมาช้อปปิ้งก่อนแต่ว่านี่เราเจอกับดักแล้วอินเสิร์ต $1ปัญหาเนี่ยคือแพทเพิ่งออกมาจากสนามบินใช่ป่ะแล้วคือคนที่เพิ่งแลกเงินจากเมืองไทยมาเขาก็จะได้เป็นแบงค์อยู่แล้วไม่มีเหรียญก็เลยถามพี่แถวนี้บอกว่าทำไงดีไม่มีเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าน้องไปนู่นเลย customer service แล้วเขาก็ได้ให้อันนี้มาเป็นพวงกุญแจซึ่งงงมากว่าแบบใช้ยังไงจริงๆนี่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันแยกออกมาได้แล้วก็เขาบอกว่า Children's Miracle Network นะคะ donate 50เซนคืออันนี้เป็นการบริจาคจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่ว่าถ้ามาหยอดตรงเนี้ยเสียแน่ๆ1ดอลลาร์นี่ใช้ไงอ่ะเข้าไปนี้เลยเหรอเอ๊ะคุณเคยใช้ตั้งแต่กลัวไม่รู้ว่ามาแคนาดานี่คือประจำประเทศนะมาอยู่ในคุกกี้ด้วยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าคุกกี้เมเปิ้ล
3: โอ้ยเอากี่แพ็คอะ
0: นี่ยกกันมาโอ้ย
3: นี่คือของจำเป็นมาก
0: ของที่นี่เขาดีมากเลยเขาจะมีคำนวณให้ว่ายูนิตไพรซ์คือเท่าไหร
1: ่ปกติอาจจะมีคนคิดว่าขวดใหญ่หรือขนาดที่มีปริมาณมากกว่าจะต้องมีราคาถูกกว่าแน่ๆแต่นั่นจริงหรือเปล่าเราลองมาดวลกันอะไรราคาถูกกว่าระหว่างน้ำ1แกลลอนขนาด4ลิตรกับน้ำแพ็ค24ขวดขวดละ500มิลลิลิตร
0: อย่างอันเนี้ย 0.0029 แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆอย่างเช่นสมมุติอันนี้ยูนิตไพรซ์เป็น 0.00049 ก็แปลว่าแพงกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจอะไร
1: ป้ายราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในบ้านเราก็มีการบอกราคาต่อหน่วยอยู่บ้างแต่ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกที่และทุกประเภทสินค้าจริงๆถ้ามีบอกทุกแห่งก็ดีนะเวลาคิดราคาต่อหน่วยในปริมาณหรือปริมาตรที่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเทียบบัญญัติระยางให้งงถ้าเป็นคนไม่เก่งเลขอย่างแพทอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณอยู่หลายนาทีแต่ถ้ามีป้ายราคาต่อหน่วยแบบนี้ไม่เกิน3วินาทีได้คำตอบแน่นอนนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายการเก็บเงินค่ามัดจำขวดเพื่อลดการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเราจะได้เงินมัดจำกลับมาถ้านำขวดเปล่าไปคืน
0: ไม่ต้องใช้ไอ้บันไดเลื่อนที่มั
3: มันเป็นแบบไม่เหล็กหรอกค่ะ
2: มี

ริ่มแล้วการเดินทางอย่างจริงจังของเราหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสนามบินรอบที่2ไปรับกระเป๋าดีใจมากเลยมันยังอยู่แบบสวัสดิภาพแล้วของยังไม่ถูกคุยกระจายอะไรเงี้ยก็เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองคิโรน่าใช้เวลาจากสนามบิน4ชั่วโมงแพทว่าไปถึงก็น่าจะฟ้าเริ่มมืดแล้วแหละน่าจะ6โมงกว่าทุ่มหนึ่ง

0: แพทดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้แห้งๆคงจะไม่มีร้านอาหารแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็มาจบที่ขนมถุงอีกแล้วเฮ้ยเสียสุขภาพกันตั้งแต่การเดินทางวันแรกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนใส่น้ำส้มเอาทาเคลือบไว้อะตะกี้แกะอันนี้มาเป็นเหมือนแบบจอดไส้แยมอะไรเงี้ยหวานมากรสชาติแบบจัดมากเดี๋ยวก็กินพร้อมกันซะเลยเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่งเมื่อวานซื้อมา2ยี่ห้อลองชิมดูว่าตกลงมันฝรั่งทอดโรสซอสมะเขือเทศจะเวิร์คหรือเปล่าแต่อันนี้เพราะว่ารสธรรมดาอร่อยกว่าเปรี้ยวอ่ะมัดด้วยแบบไหมไม่เอาไม่เอาแล้ว
1: มันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะวางขายกันในประเทศอื่นมากนักแต่กลับได้รับความนิยมมากๆในประเทศแคนาดานี่เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยกินคำเดียวเสียวไปถึงหน้าฟันรสนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกปากเราซะเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วมันก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวได้ในยามจำเป็นเพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองปุ๊บจะไม่มีร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารตามปั๊มตั้งเรียงรายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะซื้ออาหารหรือตุนเสบียงมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าจะต้องขับรถข้ามเมืองระยะทางไกลๆแบบนี้

การที่กระเป๋าเราตกเครื่องเนี่ยมันทำให้แผนการล่าช้าออกไปนะประมาณ1วันเต็มๆตอนนี้เมื่อวานแพทถึงคิโลน่าเนี่ยก็ดึกแล้ววันนี้ก็เลยจริงๆจะมีหลายที่ที่อยากจะแวะในเมืองคิโลน่าเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะก็เลยรวบรัดตัดตอนเอานี่เลยแล้วกัน Knox Mountain เป็นภูเขาสูงซึ่งแพทอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะขึ้นไปที่ซัมมิตของภูเขาได้โดยรถนะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจเห็นมันมีที่จอดตรงนี้แล้วก็มีทางเทรลขึ้นไปเดี๋ยวแพทอาจจะไปถามไปอ่านป้ายเพิ่มดีกว่าว่าตกลงเนี่ยรถขึ้นได้หรือเปล่า

0: สรุปเขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นเส้นทางที่รถสามารถขึ้นไปที่ซัมมิตได้ชัดเจน Get close for winter
1: การปิดถนนในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเพราะถนนบางเส้นโดยเฉพาะทางขึ้นเขาถ้ามีหิมะท่วมสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่าว่าแต่ทางลาดชันขนาดถนนหิมะพื้นราบยังขับยากเลย
0: เนี่ยถนนเนี้ยถนนท้องถิ่นเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เฮ้ยขับดีๆดีเอียงดีเฮ้ยเสียวโอ้ยมันเป็นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าถนนที่เป็นถนนใหญ่อ่ะเขามีการจัดการที่ดีมีรถไถหิมะออกไปสองฝั่งหรือไม่ก็ใช้แบบรถน้ำเกลือราดอ่ะ
1: เกลือที่ใช้นี้เรียกว่า road salt โดยรถบรรทุกจะขนกรวดทรายผสมน้ำเกลือโรยไปบนถนนกรวดทรายช่วยเพิ่มความขรุขระให้ถนนไม่ลื่นส่วนน้ำเกลือจะช่วยละลายหิมะทำให้น้ำแข็งไม่ก่อตัวขึ้นอีกและเป็นการลดปริมาณ road salt ที่จะต้องใช้น้ำเกลือจึงถือว่ามีประสิทธิภาพกว่าการใช้เกลืออย่างเดียวหลักการของวิธีนี้ก็คือปกติน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสแต่ถ้าผสมเกลือลงไปจุดเยือกแข็งของน้ำจะต่ำลงเหลือราวลบ6ถึงลบ16องศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่ต่ำถึงระดับที่ว่านี้หิมะหรือน้ำแข็งบนถนนก็จะละลายกลายเป็นของเหลวแต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือหากอุณหภูมิต่ำกว่าลบ16องศาต่อให้โรยเกลือจนกลายเป็นถนนดองเค็มมันก็จะไม่ช่วยอีกและนอกจากความเค็มเกลือโรซอลยังมีส่วนประกอบของเฟอโรไซยาไนด์ซึ่งถือเป็นสารพิษจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพรถยนต์และสิ่งแวดล้อมได้

ล้นมานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเรสแอเรียคือจะให้รถมาสามารถมาจอดพักได้ก็จะมีห้องน้ำอะไรอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำความสะอาดรถบ้างเพราะว่ามันเคลอะจริงๆอาจจะงงใช่ไหมว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเราขับไปมันควรจะมีแต่หิมะมันไม่น่าจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแปดอยากให้ดูตรงนั้นเลยข้างทางเนี่ยคือนอกจากหิมะขาวๆแล้วมันจะมีหิมะที่เป็นหิมะแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะเป็นหิมะโสโครกแบบนั้นอะแล้วเวลาที่รถบรรทุกแว่นเล่นผ่านเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหดีดใส่ฟึบฟึบนี่คือสภาพรถนะคะหลังจากที่ถูกหิมะโสโครกดีดใส่ก็จะเลอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันพอมันดีดจนไฟปั๊บอะมันจะไม่สว่างแล้วท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ขมุกขมัวมากเหมือนฝนจะตกคือพอไม่สว่างปั๊บถนนลื่นอีกมีอะไรโอ้โหทุกอย่างมันทำให้เสี่ยงต่อภาวะอันตรายเงี้ยก็ไหนๆแวะพักก็ทำความสะอาดเอาซะเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปเติมน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาล้างอันนี้มันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขามาจอดแล้วแอบเห็นเขาทำอย่างนี้แพทก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเรียนแบบบ้างเขาไปโกยหิมะมาเนี่ยจากเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็มาขัดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่ดูนี่นี่สะกดใบธรรมชาติอ่ะเจ๋งมากนี่ออกมาโสโครกแบบนี้เออเจ๋งดีก็ว่างๆก็นั่งขัดกันไปนะแต่แปลว่าไม่ไหวแล้ววิธีนี้มันโหดร้ายไปหน่อยต่อมือตัวเองอะไรเงี้ยก็เอาให้มันสะอาดที่ไฟอะไรอย่างงี้เป็นใช้ได้แล้วอย่างอื่นเอาไว้โอกาสดีๆร้อนๆหน่อยแล้วค่อยมาขัดแล้วกัน

32แล้วโอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ฟ้าขมุกขมัวมากหมอกเต็มเลยอ่ะแล้วก็ฝนตกนี่ตกหนักขึ้นแล้วพยากรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะบอกว่าฝนจะตกตอนเช้ากับตอนเย็นของวันนี้และจะตกไปอีกประมาณวัน2วันโหรอดไหมเนี่ยคือ day time ช่วงเนี้ยฤดูหนาวอ่ะมันสั้นอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้น 7:00 นตกประมาณ 5:00 นเย็นแต่ว่าด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะทําให้ฟ้าแบบอึมครึมแล้วก็จะต้องจบการเดินทางของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โดยการแวะไม่กี่ที่รู้สึกเซ็งมากเลยอยากขยายวันถ้าอยากมีเดย์ทำยาวๆต้องมาฤดูร้อนนะแต่ว่าฤดูหนาวมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะคุ้มค่ากับการแลกมาก็ได้

แล้วพร้อมออกเดินทางแพ็คของเรียบร้อยวิวหน้าที่พักดีมากนี่มีระเบียงให้ชมวิวด้วยเนี่ยแพ็คลองสังเกตดูนะเวลาหิมะที่มันยังไม่โดนน้ำอ่ะที่มันตกลงมาใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบเกล็ดนุ่มๆละเอียดคือป่นได้เหมือนทรายอ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันโดนฝนตกหยดๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งแบบเหมือนรวมตัวกันแน่นๆน่ะแล้วมันลื่นมากเนี่ยดูตรงลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนี่เราจะต้องขับรถในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดินก็ยากพื้นตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวลื่นเลยเราไปสนุกบนลานไอสเก็ตกันนะคะ

ห็นแบบที่มีน้ำแข็งปกคลุมเหมือนน้ำตกแข็งอ่ะสวยดีฝนผสมหิมะผสมหมอกทีอินวันสะใจไปเลยครบสูตรฤดูหนาวแต่ข้างหน้านี่เรานี่รถบรรทุกดีดน้ำสกปรกใส่อีกแล้วนี่ให้ดูข้างๆความสกปรกของหิมะคือตอนนี้เนี่ยนะปัญหามันไม่รู้จะไปไหนเทรลเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศแย่มากหิมะลงหนาทางลื่นแล้วจริงๆเนี่ยแพทได้ข่าวมาตอนที่อยู่ที่สนามบินเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยแคนาดาถูกพายุหิมะถล่มอาจจะเป็นผลพวงของพายุลูกนั้นก็ได้ดูสิกองเป็นพเนินเลยอะ อย่างนี้จะไปเดินเทลได้ยังไงขับมาเทลสองเทลปิดหมดเลยนะนี่ไงโรเจอร์พาสเซ็นเตอร์โอเคเจอแล้วจุดหมายที่พึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Glacier National Park ซึ่ง Visitor Center ของเขาอะชื่อไม่เหมือนกับโรเจอร์พาสอยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราลงไปถามดูว่าเราจะมีที่ไหนที่สามารถไปได้บ้างไหมในสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะโอ้โหตกหนักแล้วเนี่ยอาคารข้างหลังนี้คือ Roger Pass Discovery Center ที่เราตามหากันนะมันคือ Visitor Center นั่นแหละแพทก็เข้าไปถามข้อมูลเขาเรียบร้อยได้ความว่า Glacier National Park ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำทั้งสิ้นนอกจากเล่นสกีซึ่งสกีอันนี้แพทก็ถามเขาต่อว่าบิกินเนอร์เล่นได้ไหมเอาแบบไม่ต้องยากมากเขาบอกไม่ได้จะต้องเป็นแบบนักสกีที่แบบว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงจะยากแหละกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบนี้นะดังนั้น Glacier National Park เราก็คงจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะอะไรทั้งสิ้นนอกจาก Visitor Center เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปต่อว่าเราจะยังไงกันดีนะแพทก็ยังไม่รู้เหมือนกันเล่นหิมะมั้ยเล่นหิมะไปพังๆเนี่ยเฮ้ยเรามองไปข้างบนดิหิมะตกมาจากฟ้าแบบเนี้ยอย่าหาว่าอย่างงี้เลยเหอะ

0: โอ๊ยวันนี้ตัวหนามากล็อกรถก่อนปึ๊บโอเคตัวหนาดูดิพองเป็นแหนมเลยข้างในใส่6ชั้นอุ๊ยวันนี้หนาวแบบเอ็กซ์ตรีมนะคะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวล่วงมาถึงแล้วสะพานธรรมชาติ Natural Bridgeแพทว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะโอเคสำหรับการเดินทางและการถ่ายทำมากๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหิมะตกฟ้าครึ้มอึมครึมทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานเป็นวันที่เสียเวลามากแต่ว่าก็ถือซะว่าแบบขับรถเปลี่ยนโลเคชันแล้วกันวันนี้เนี่ยมีแดดดูตรงนู้นโอ้อุ่นใจมีแดดแต่ก็ไม่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้มีสะพานแล้วในหน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่า Kicking Horse River
1: Kicking Horse River แม่น้ำม้าเตะตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าสงสัยคนที่ตั้งชื่อเนี้ยจะต้องโดนม้าเตะแน่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงในปีค.ศ. 1858คุณเจมส์เฮกเตอร์หนึ่งในสมาชิกของคณะสำรวจได้เขียนรายงานว่าเขาถูกม้าของตัวเองเตะเข้าให้ขณะที่กำลังสำรวจแม่น้ำในบริเวณนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อแม่น้ำซะเลยและไม่ใช่แค่แม่น้ำม้าเตะยังลามไปถึงช่องแคบม้าเตะกับหุบเขาม้าเตะด้วยมองกลับมาที่เมืองไทยเองก็มีหลายชื่อเหมือนกันที่พอพูดขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ของชื่อได้ทันทีอย่างเช่นคลองสุนัขหอนหรือคลองผีหลอกที่อัมพวาบางทีแค่การตั้งชื่อสถานที่ก็สามารถฉายภาพสะท้อนบริบททางสังคมได้ดีต่างประเทศเรามักจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจส่วนเมืองไทยอาจจะไปทางความเชื่อลี้ลับแต่ยังไงก็ตามความแตกต่างก็ถือเป็นความสวยงามของแต่ละสังคม
0: นี่เลยชัดเจนมากสะพานธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบร่องเข้าไปเดี๋ยวแพทย์อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าคือลองนึกภาพจินตนาการตามแบบที่มันไม่มีหิมะนะบริเวณที่เป็น Natural Bridge เนี่ยมันเคยเป็นน้ำตกมาก่อนตกลงมาฟู่จนน้ำเนี่ยมันกัดเยอะขึ้นกัดจนกลายเป็นช่องแคบมันเลยแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นร่องเห็นปะข้างในเกิดมาเป็นสะพานเจ๋งดีสะพานธรรมชาติ

0: ับรถต่อไปไม่ถึง10กิโลเมตรจาก Natural Bridge แล้วก็จะมาถึง Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตอันโด่งดังของอุทยานแห่งชาติโยโฮ
1: Can I ask you something? Is it possible to walk on the lake without the equipment?
2: Yeah, there's a walking trail on the side of the lake, on the far side.
1: Yes.
2: That way.
1: แพทย์รู้แล้วเส้นทางเดินเทรลเนี่ยคือเส้นทางรอบทะเลสาบแต่ว่าเราก็สามารถเดินบนทะเลสาบเลยก็ได้นะคือถ้าให้แพทย์เลือกแพทย์เลือกเดินบนทะเลสาบดีกว่าเพราะว่าเดินรอบๆริมๆมันก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหิมะเหมือนกันหมดวังๆดีใช้ได้บอกชื่อทะเลสาบก่อนดีกว่านี่ชื่อทะเลสาบ Emerald Lake ตั้งตามชื่อสีมรกต Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตโอ้ยอ๋อเดี๋ยวออกมาเดินตรงนี้ลืมบอกว่าตะกี้เขากำชับว่าคุณสามารถเดินบนทะเลสาบได้นะแต่ว่าอย่าเดินทับลายของสกี
3: There's a ski trail there walk on the ski trail just walk beside it
1: อ๋อโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินออกมานอกเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นแนวที่เขาเล่นสกีกันอย่าไปทับลายเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนเส้นทางจักรยานกับเส้นทางถนนคนเดินอะไรแบบเนี้ยอ่ะเราต่อ Emerald Lake เป็นทะเลสาบสีมรกตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะอยู่เบื้องล่างหมดนะตอนนี้หิมะคลุมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วแพทถาม Information Center เมื่อวานเขาบอกว่ากว่าที่หิมะเนี่ยจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำสีมรกตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนคือมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเฮ้ย8เดือนนี่หว่าไม่ใช่6เดือน8เดือนตั้งแต่พฤศจิกยันมิถุนาดังนั้นใครอยากมาเห็นสีมรกตของ Emerald Lake แห่งนี้ก็จะต้องมาในหน้าซัมเมอร์เท่านั้นนะคะอย่าหวังว่ามันจะละลายง่ายๆโอ้ทะเลสาบมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าเราจะเดินไปถึงไหนดี

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการ

0: ปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: สัตว์น่ารู้วันนี้ water culture waterCulture Water Culture แปลว่าการปลูกในน้ำ Solution SOLUTION Solution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient PLANT NutrientPlant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆกันนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่ง

0: เขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำมันยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง 400กว่าครั้งด้วยกันนะครับคิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูก

0: พื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
1: ่ Why you put here
2: anybody and other people can you
1: yeah it's better than throw it away
2: yeah
1: right
2: yeah.
1: Okay, so let's do it. Go ahead.
2: Okay, thank you.
1: Bye bye. Thank you so much.
3: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
4: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
0: คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าสต๊อปวันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่รีโมทนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วน ี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah. It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: I see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than uh-huh.
0: yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปกัมพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดินclimate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอม

0: สรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
1: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
0: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
1: ก็ได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเน
1: ี่
2: ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับ
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือนึง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตตอ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานเจอทีโอเคอัตตอวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: สายโทรโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้การซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอนน
3: ี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการโอ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมาอาจจะเป็นดิน

0: สไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
0: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
0: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
0: เราก็จะใช้ PU โฟมครับ
1: เ
0: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
0: วันนี้ก็ใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
0: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
0: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
0: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
0: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
0: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
0: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเหลวอ่ะ
2: เป็นของเหลวครับ
1: อ้าวเหรอ
0: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
0: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
0: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
0: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
0: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมคร
0: ับ ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
0: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
0: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
0: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ่
1: โอ้ตายเลยทำไม
0: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
0: ือ
1: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: ไป
0: คุณชวนปูสุดเลยคุณชวนเอาให้สุดเลยนั่นแหละพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: าละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1
0: อ๋อ
1: แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ใช
0: ่ไหมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้างานอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่
1: ใช่
2: เป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: ในเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงปุ๊บเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ไม่ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม
0: ่มีโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่เห็นไหมฮะนี่ก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆอ่ะใช่มันมีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับมันจะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้
0: อ
2: ยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนใน PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ันจะไ
2: ม
0: ่กัดก่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้ผมก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจะความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่ะก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหม
1: อย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วแล้วคราวนี้กระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบบวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้
2: ค
0: ือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วถ้ามาจากบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบเฮ้ยเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่มั้ยฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: ก็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
1: ้
2: จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอังกฤษกันทำงานกัน

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็

0: ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดินสันนิษฐานในเบื้องต้นแบบแรกคร
0: ับ
1: ซึ่งลักษณะนี้ในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ได้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำมนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ2ถึง3เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง7ถึง10เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: ครับ
0: คราวนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมันลดการใช้ขุดดูดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ยเจ็ดถึงสิบเซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: ถ้าสิบปีก็ไม่ทัน
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10 20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับเพราะยังไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับอยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้มาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอู้เต็มง่ายเลยคราวนี้

0: ของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เอ้ยไปแล้วยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาที่เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะกอบเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับเนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้
2: ว้ายไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมันติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เมื่อเช้า
0: อ๋อเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันถูกไหม
2: ครับถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยหนาวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ
0: นี่

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: Amrin TVพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศ

ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลอดซึกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะว่าตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราตัง
1: อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ๋อวิเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ
2: ้สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูให้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนประจำฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าเงี้ยไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้นี
2: ่ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอหนึ่ง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่3 4ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ย
1: เฮ้ย
2: แล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของ

0: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนเลยกระท็อปเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
1: ิน
0: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ
1: อยากได้เหมือนเขา
0: แล้วก
1: ็ได
0: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง

0: ที่อื่นไหมที่ตัวที่พี่อะไรนะ
1: พี่ลี
0: พี่ลีตัวพี่ลี
1: มีค่ะ
0: ทำอะไร
1: ปลูกดอกไม้
0: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดาวเรือง
0: ดอกดาวเรือง
1: ค่ะ
0: แล้วดาวเรืองดีไหม
1: ดี
0: ก็ดีอ่ะ
1: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มีค่ะ
0: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
1: ค่ะ
0: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
1: สี่ปี
0: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
0: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
0: เอ้า
1: เรียนรู้เอง
0: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรให
1: ้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรนะเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลย
1: ปลูกเลย
0: สำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกยังใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้ไหนลองทำท่าเสกเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเสกกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอกันเฮ้ยไม่ต้องปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้โตขึ้นมาเป็นอย่าง
1: น
2: ี้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่นึงนี่เราลงกี่ต้นฮะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: 5,000 ต้น
2: ค่ะ5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำ

0: หญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
0: ค่ะไม่ใช่ค่ะถอนคือถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
0: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
0: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้นี
1: ้ได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เลย
2: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเงาใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
0: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: ต้นหน่อใหญ
1: ่
0: สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
0: เพื่อกันมัน
1: กันมันบาน
0: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
0: ใช
1: ่เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
0: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
0: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมน้ำหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบบีมันปัดสวยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดการกันเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
0: เนาะเหมือนพิธีกร
1: นี่นี่ไงปัด
0: เหม
1: ือ
0: นเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกเป็น
0: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มถ
0: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
0: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
0: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
0: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
0: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: เอโบเอโบ
1: อ
0: ๋
1: อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
0: พรุ่งนี้สามารถเก็บได้
1: เก็บได้ทุกวัน
0: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนกลางคืน
0: เพราะ
1: มันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
0: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
0: โตน่าจะใช่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
0: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้คือต้นเขาเลย
0: อันนี้ต้นเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
0: 6เดือน
1: เอโบ
0: 6เดือน
1: เอโบมาตอน6เดือน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะน
0: ั้น5 6เดือนไปแล้วเขาจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
0: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
0: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
0: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอร้อยโลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
0: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
0: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นไง
0: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
0: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
0: ใช่หิมะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
0: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
0: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
0: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
0: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
0: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
0: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ

0: ก็บต่อเก็บต่อ
1: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
0: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
0: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
2: ค่ะ
0: ตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ยมันกินไม่ได้
0: อันนี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
0: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
0: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
0: ปั๊บเราตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะ ถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
2: ประเทศลาวนี่แหละค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
2: ะ
0: ฝรั่งนี่ต้องโอ้ไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอะเอาไม้วัด25เซนทำขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
0: ทำสมัยก็ใช้มีดตัดแหละ
2: ค่ะ
0: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
0: เฮ้ยนี
2: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
0: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
2: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื
0: ้อแม่ค้ามาซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี
2: ้ไม่ได้กิน
0: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
2: ชาวบ้านไม่ได้กิน
0: นี่ไปไหน
2: เขาทำส่งต่างประเทศ
0: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปก
2: ินไม่เป็นไงก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
0: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
2: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
0: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
2: ค่ะ
0: เขามีอะไรบ้างนะมี
2: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
0: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
2: ใหญ่สุดคือแบบนี
0: ้เอโบเอเขียว
2: ใช
0: ่เอเขียวคืออะไร
2: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
0: แบ่งตามนั้น
2: แบ่งตาม
0: ราคาจะลดหลั่นกันไป
1: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงเป็นฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะหมายพวกสารสำคัญมีอยู่สารตัวหนึ่งก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้กับสารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
2: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
0: อันนี้เล็ก
2: นะค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
0: เพราะมันไม่ได้หรอกค
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
2: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
0: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละอันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
2: อันนี้ต้อง
0: ถ้าตรงนี้ได
2: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
2: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขา
0: อ๋อ
2: ถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน

0: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
1: น้อยโบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
0: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
1: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาช่างเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
2: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินซูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินซูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าแล้วไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: แรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ1,000กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด1,000กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหว่านเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องไปเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำ
2: ใช้ยาฉีด
1: ต้องใช้ยาฉีด
2: ไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5 ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ4-5 คน
1: 4-5 คน
2: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
2: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนตั้งแต่กี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนนั้นไม่ทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
2: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือ ช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
2: พรุ่งเช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งให้ตีกันหรือไง
2: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
2: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
2: เขาบอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: ต้นเขานิ่งๆ
2: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
2: ้ใช่
1: ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
2: หนีบตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มอ่ะล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
2: ใช่อ๋อ
1: เพราะการหนีบแบบนี้โอเค
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
2: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องน้ำส
2: ิถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
2: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะคะก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
2: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
2: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
2: มีค่ะ
1: อ๋อ
2: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
2: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
2: จะขอส่งด้วยนะอะไรเงี้ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
2: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
2: ไม่หัก
1: เฮ้ย
2: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
2: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
2: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
2: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
2: เดือนนึงใช้2 ครั้ง
1: สูตร15-15-15บ้างหรือ16-16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
2: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: แล้วก็หวานเลยหวานเลยแล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจไหมครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน
3: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหมอ
2: ุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
3: โคนเน่า
2: ค่ะ
3: ต้องทิ้งไหม
2: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
3: รักษาเขาเฉยๆ
2: ค่ะรักษา
3: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
2: ประมาณ2 เดือน
3: 2 เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลยเหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอะนะไอ้ที่3เดือนแรก
2: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่ออะค่ะ
3: เหมือนคนไข้
2: ใช
3: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
2: ้มีแปลงที่ถ่ายทิ้งคือแปลงตรงเนี้ย ที่พี่ปลูกกล้วย
3: ทำไม
2: ข้างหลังเนี่ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
3: อ๋อแดดมันไม่ถึง
2: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
3: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
2: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
3: ทดลองปลูกก่อน
2: ก็ลองปลูกกับ2ไร
3: ่หวานมันตรงนี้ดู2ไร
2: ่2ไร่
3: เจ๊งมั้ย
2: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
3: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2ไร่น่ะเจ๊ง
2: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
3: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ําม
2: ันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
3: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
2: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
3: เจ๊งไหม
2: ไม่ เราจะไม่ใช้คำนี
3: ้ไม่ใช้คำนี
0: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไงเอโวA, B, C แต่ที่มันได
1: ้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกินเอโบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ลีได้ยังไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ลีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษ
1: ั
2: ทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยิ่งถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนที่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีนค่ะไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: ดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
2: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
2: เราก็ประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
2: ไม่ได
1: ้ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
2: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
2: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ต่อทุกปี
2: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
2: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
2: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู
2: ่ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
2: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
2: ์ค่ะไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
2: ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
2: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
2: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
2: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
2: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
2: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
2: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
2: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
2: แล้วเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
1: ัญชีอ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่มั้ย A เขียว 4.8 A ขาว 1.7
2: รวมดีกว่ารวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
2: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวันแล้วช่วงนี
2: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
2: เพิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้อันนั้นมาวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
2: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
1: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
2: ได้เลยได
1: ้จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
0: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรกันเด็กคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทคนิคบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

0: ผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากหาต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์

นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงนี่นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม

การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ล้วค่ะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: จังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes ปริ่มฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมันข้าว
1: ฮะ
2: หนีบปูหนีบปูหนีบตัวปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพูดตรงๆเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกเรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวโอแล้วก็โกบโอยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมๆขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำนั่น
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
5: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย
0: ์ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้นเรดแอนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามทางกินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆนะเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอีมบอลไปทิ้งตุ่มวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มปรับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวไง
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
0: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
5: บนบ้านเราก็จะมีแยกให้เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำกับทุกหลังนะครับ
1: ใส่ถังปุ๊บไม่เสร็จขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้1คืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
1: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยหน้าตอนนี้ในคนเกาะพิทักษ์พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักบนเกาะพิทักษ์นะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
4: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมี

0: ไปราดอ่ะมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
1: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
2: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ด้วยก่อน
1: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3: ปลาไหมคะปลาอะไรเอ่ยปลาหางห่วงค่ะเนาะ700จ้ะ
4: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
1: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
5: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดเนี่ยไม่เอาไม่มี
4: ป้าภูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
4: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลารองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
2: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
4: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีฝังทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีเนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะค่ะแล้วก็เอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีบวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
1: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
4: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ

0: แบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย
1: ์สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดนั่นมากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเก็บ
0: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
2: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
0: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
2: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
0: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
3: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
0: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
4: ทีนี้เรามาตกปลุกกล้วย
5: ครับผมอ
4: ันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทกาไม่ต้องโยนไปไกล
5: เฮ้ย
0: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
2: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
6: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
2: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
6: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได้
0: กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
2: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
6: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
2: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
0: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
7: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนก่อนไปทักจะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
2: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
7: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
1: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
7: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
6: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
7: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะ
2: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
7: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนก่อไปทักยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนก่อไปทักเนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะน้านี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บเอาของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้อง

0: ที่ก็อยู่ในพระราชนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีก

0: คนยังสบายเลย
1: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
1: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
2: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
1: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางบ้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปนะคะคุณตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมานะครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำเท้าขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัทเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward 9 touch ไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเค step touch เยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 leg singleDouble Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Laker Single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น Laker Single Double ย่อแล้วยืดย่อ Power ย่อ Laker Laker เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one 4 3 2 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเติมแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นเสียบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดเสียบแทบเสียบแทบ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเรามาลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ babybaby marching marching marching
ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่ 4 3 2 gap wide 9 ไขว้ 9 ชิดเยี่ยมมากครับ5 เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go Yo and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยพูดไหม Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหม Go Bow and bow เพิ่ม power One more 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นOne more, four, three, marching hold, marching, marching. ย่ำเท้าเหมือนเดิมTwo more. ลองนับพร้อมกันนะครับ4

0: 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3 X step V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว Lperfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกร็งหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3 sashay ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3 ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึกแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching โอเค4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานขึ้นดูตั้มนะล็อกแบ็กล็อกแบ็กแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก one more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ last one one more 4 3 2 pony ponyยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงคนนี้เยี่ยมมาก one more time 4 3 mambo cha cha chaแมมโบชะชะชะไปด้านหลังก้าวให้กว้างแมมโบชะชะชะตายตินก็มาเกรงหน้าท้องบิดสะโพกสมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะเฮ้ย
1: เหนื่อยไ
0: ปแล้วผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3เลคเคอร์ซิงเกิลดับเบิลเลคเคอร์ซิงเกิลดับเบิลเลคเคอร์ซิงเกิลยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8One more time. 4, 3, 2, 3 mambo. 1 and 2 and 3. March, march. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลัง March, march. Advance ขึ้นด้านหน้า mamboข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยม

One more. Four, three, two, pony and pony. โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 Double leg curl step cut เปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 Gap by ไปด้านข้าง1 2 3 ก้าวไขว้ก้าวชิดก้าวไขว้ก้าวแตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time Close mind ครับ Step touchเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 3 2 lock back lock back 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็คมาร์ชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 9 8 76ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3 step touch step touch step touch 9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป leg curl 4 3 2 leg curl leg curlเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมาก Last one 4 32 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม้ Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืด and tap tap one more time 4 3 easy walk 4 3 accept accept 1 and 2 3 and 4ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชมายย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo

0: cha cha cha cha， 和谁甩奶啊？ cha cha cha， one more time， เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ four three ซาเช่ cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด one and two พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step touch step touch สุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marchingโอชไมครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3 10ทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโฟเหงื่อครูไม้เริ่มบอกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซ็ปเอ็กเซนชั่นนะครับยืดไตรเซ็ปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับ ดยอดไหมครับครูไมค์วันนี้หวังว่าชื่นขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเสียงข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมคือทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับคลาสสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T Sport

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chuksoo ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chuksoo นะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะท่านี้น้องๆก็ได้ริบมันสีสวยจากดอกกุหลาบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่ชอบดอกกุหลาบก็สามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้

0: ธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังทั้งพลางดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากกับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะ

0: ไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆ รากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่น้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นซึ่งดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation P L A N T T R A N S P O R T A T I O N plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem x y l e m xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem p h l o e m phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและ

ลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account

ป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลอดซึกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

0: น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องหรือในหนังสือของนักเรียนนะครับจะเป็นชื่อหน่วยว่าสถิติ3นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับแผนภาพกล่องในเรื่องของแนะนำแผนภาพกล่องนะครับสำหรับแผนภาพกล่องเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในทางสถิตินะครับที่ใช้ในการอธิบายการกระจายของข้อมูลโดยจะใช้จากการวัดค่ากลางนะครับโดยค่ากลางที่นักเรียนเคยรู้จักเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราจะเอาข้อมูลตัวนี้นะครับมาใช้ในการสร้างควอทายนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนจำเรื่องมัธยฐานได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับโดยในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับจะเป็นเรื่องของเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของควอทายได้และ2ก็คือให้นักเรียนหาควอทายของข้อมูลที่กำหนดให้ได้นะครับพูดถึงควอทายก่อนที่เราจะไปพูดถึงควอทายนะครับจากที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีค่ากลางของข้อมูลใช่ไหมครับค่ากลางจะประกอบด้วยค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงค่ากลางตัวหนึ่งก็คือมัธยฐานนะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศลองพิจารณาข้อมูลดังนี้นะครับก็คือครูมีคะแนนสอบของนักเรียนห้องม .3/1 กับม .3/2 นะครับโดยมีคะแนนเป็นดังนี้นะครับห้องม .3/1 มีนักเรียนกี่คนเนี่ยที่เอามามีอยู่1 2 3 4 5 6 7 7คนใช่ไหมครับและห้องม .3/2 มีนักเรียนกี่คนครับมีอยู่กี่คนนะมีอยู่8คนนะครับเราต้องการจะหามัธยฐานของข้อมูลใช่ไหมครับในขั้นตอนการหามัธยฐานเนี่ยเริ่มต้นเราจะต้องเริ่มจากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือสามารถเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าที่เรานิยมเนี่ยเราจะนิยมเรียงจากน้อยไปมากนะครับโอเคนะในที่นี้นะครับเราต้องการเรียงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม .3/1 นะครับครูต้องการเรียงคะแนนสอบนะครับของม .3/1 จากน้อยไปมากเรียนยังไงครับเริ่มต้นเราจะต้องดูก่อนว่าค่าน้อยสุดคืออะไรนะครับค่าน้อยที่สุดก็คือ26เราก็นำ26มาใส่นะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็น27นะครับเลขไหนที่เราใช้ไปแล้วเราก็แนะนำว่าให้ใช้ขีดค่าทิ้งนะครับตอบจาก27เป็นอะไรครับต่อไปเป็น30ต่อจาก30คือ32นะครับต่อจาก32คืออะไรครับ34นะครับต่อจาก34ล่ะ35นะครับและจำนวนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือ39นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับอันนี้คือเป็นการเรียงลำดับข้อมูลนะครับถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราเรียงเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับครูขอเอาข้อมูลที่เราเรียงนะครับไปใส่ในคะแนนของม .3/1 แบบเรียงใหม่นะครับโอเคนะในทำนองเดียวกันนะครับมัธยฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม .3/1 เป็นเท่าไหร่มัธยฐานคืออะไรนะครับมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับนักเรียนสังเกตว่าข้อมูลทั้งหมด7ตัวนี้นะครับจำนวนใดที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดครับ
1: 32
0: ก็คือ32นะครับสังเกตว่าข้อมูลที่น้อยกว่า32มีอยู่กี่จำนวนครับ
1: 3
0: มีอยู่3จำนวนใช่ไหมครับและข้อมูลที่มากกว่า32มีอยู
1: ่
0: 3จำนวนนะครับโอเคนะมัธยฐานของเราก็คือ32นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปครูจะให้นักเรียนเรียงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .3/2 จากน้อยไปมากนะครับมานักเรียนเรียงข้อมูลได้เลยครับข้อมูลมีกี่จำนวนนะครับ
1: 8
0: จำนวนนะครับนักเรียนลองเรียงเลยครับ

0: ต่อไปนะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนท่องอากาศเรียงข้อมูลของเราเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับมาจำนวนที่น้อยที่สุดคืออะไรครับคือ10นะครับแล้วก็เป็น16 26
1: 33 34
0: 36 39 41ได้ข้อมูลตามนี้นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับหลังจากที่เราเรียงข้อมูลเสร็จนะครับครูขอนำข้อมูลที่เรียงนะครับแทนลงไปในคะแนนห้อง 3/2 เดิมนะครับเราต้องการมัธยฐานคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนห้อง 3/2 มัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับสังเกตว่าคะแนนสอบของห้อง 3/2 มีนักเรียนกี่คนครับกรณีนี้มีอยู่8คนนะครับจำนวนที่อยู่ตรงกลางของเราก็คือจำนวนที่อยู่ตรงไหนครับอยู่ระหว่าง
1: 33 34
0: จำนวนที่อยู่ระหว่าง33กับ34อุ๊ยหายังไงครับนักเรียน
1: 33 บวก 34
0: อย่างที่เพื่อนบอกครับก็คือหาค่าเฉลี่ยของ2จำนวนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือนํา33นะครับมาบวกกับ34และหารด้วย2นะครับซึ่ง33บวก34และหารด้วย2มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือมีค่าเท่ากับ 33.5 นะครับดังนั้นมัธยฐานคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องม.3/2ก็คือ 33.5 คะแนนนะครับมาต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วนะครับจำนวนข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำกว่ามัธยฐานของนักเรียนห้อง 3/2 มีกี่จำนวนนักเรียนสังเกตว่ามัธยฐานของ 3/2 ก็คืออยู่ระหว่าง33กับ34ตรงที่ครูขีดไว้ใช่ไหมครับจำนวนข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่า 33.5 มีกี่จำนวนครับมีอยู่กี่จำนวนมีอยู่4จำนวนนะครับโอเคนะในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าครูนักเรียนสังเกต4จำนวนที่ครูมีนี้นะครับถ้าเกิดว่าครูขอวงเป็นกรอบสีชมพูไว้นะถ้าในกรอบสีชมพูเนี้ยครูอยากได้มัธยฐานอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับโอเคนะในกรอบสีชมพูเรามีเลขกี่จำนวนครับเรามีอยู่4จำนวนนะครับถามว่ามัธยฐานของ4จำนวนนี้ดูตรงไหนครับก็คือข้อมูลที่อยู่ระหว่าง16กับ26นะครับค่าเฉลี่ยของ16กับ26คืออะไรครับก็คือนำอะไรครับนำ16มาบวกกับ26และหารด้วย2ซึ่ง16บวก26ได้เท่าไหร่ครับ
1: 42
0: ได้42หารด้วย2มีค่าเท่ากับ21นะครับดังนั้นนะครับมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่ามัธยฐานนะครับโอเคนะมัธยฐานจะอยู่ระหว่าง16กับ26ใช่ไหมครับและเมื่อกี้นะครับเราคิดเลขแล้วว่ามัธยฐานของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับจำนวนที่อยู่ต่ำกว่ามัธยฐานก็คือมีอยู่2จำนวนใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนที่มากกว่ามัธยฐานของกรอบสีชมพูก็คืออีก2จำนวนเหมือนกันนะครับโอเคนะต่อไปมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ระหว่างข้อมูลใดก็คือนักเรียนสังเกตกรอบสีน้ำเงินนะครับมัธยฐานของสีน้ำเงินอยู่ระหว่างจำนวนใดครับจะต้องอยู่ระหว่าง36และ39ใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นนักเรียนสังเกตว่ามัธยฐานใหม่มัธยฐานของสีน้ำเงินเนี้ยจะแบ่งข้อมูลของเราออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับโอเคนะจะมีส่วนละกี่จำนวนเอ่ยจะมีอย่างละ2จำนวนนะครับนักเรียนสังเกตนะมัธยฐานแต่ละค่านะครับสีเขียวเป็นมัธยฐานแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่จำนวนนะครับแบ่งออกเป็น4กับ4ใช่ไหมครับทำนองเดียวกัน ค่าที่น้อยกว่าสีเขียวนะครับเราก็หามัธยฐานต่อเป็นสีชมพูนะครับอ่ะมัธยฐานสีชมพูตัวนี้นะครับแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่จำนวนครับแบ่งออกเป็น2กับ2ทำนองเดียวกันกับสีน้ำเงินแบ่งออกเป็นกี่จำนวนครับ2กับ2จำนวนนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่าณตอนนี้ข้อมูลของเรา 3/2 นะครับจากมีกี่คนนะครับจากมี8คนนะครับถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับแบ่งออกเป็น1 2 3 4นะครับข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับ4ส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ละส่วนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ25แต่ละส่วนนะครับจะคิดเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะมาทีนี้แหละนักเรียนสังเกตนะครับข้อมูลของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4จำนวนใช่ไหมครับตรงจุดแบ่งของเรานะครับเราจะเรียกว่าควอทายนะครับโอเคนะควอทายจะเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับโอเคนะเริ่มต้นนะครับเรามีข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากอยู่นะครับควอทายที่1นะครับจะแบ่งข้อมูลเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลในตำแหน่งที่0ถึง 25% นะครับก็คือจะอยู่ในช่วงของควอทายที่จะถูกแบ่งด้วยควอทายที่1นะครับต่อไปนะครับข้อมูลที่มากกว่า 25% แต่ไม่ถึง 50% นะครับโอเคนะ 25% ต่อไปจะอยู่ในช่วงจะถูกแบ่งด้วยควอทายที่2นะครับ 25% ต่อไปจะถูกแบ่งด้วยควอทายที่3นะครับโอเคนะดังนั้นควอทายที่1นะครับใช้ตัวย่อเป็น Q1 นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่านี้นะครับมีค่าอยู่ประมาณ 25% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับในทำนองเดียวกันนะครับควอทายที่2นะครับหรือ Q2 เป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ได้ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าเท่ากับค่านี้นะครับมีค่าอยู่ประมาณ 50% นะครับโอเคเนาะตรง Q2 นะครับจะมีค่าโอเคนะจะมีข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่า Q2 นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 50% ทำนองเดียวกันนะครับควอทายที่3หรือ Q3 นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้มีค่าอยู่ประมาณ 75% นะครับโอเคนะควอทายนึกถึงควอทายเหมือนควอเตอร์ควอเตอร์เป็นควอเตอร์แปลว่าควอเตอร์คือ4ใช่ไหมครับแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนดังนั้นถ้าแบ่งออกเป็น4ส่วนจะมีตัวแบ่งกี่ตัวครับจะมีตัวแบ่งอยู่3ตัวนะครับโอเคเนาะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องควอทายให้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ของครูขึ้นมานะครับหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องพลังงานจากผลไม้นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1คือตารางรายการผลไม้อย่างที่2คือแถบกระดาษ15 ซม.และอย่างที่3ก็คือแถบกระดาษ19 ซม.นะครับโดยวิธีการทำนะครับเริ่มแรกนะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละคนนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางเลือกผลไม้ที่ชอบนะครับมากที่สุดมา15ชนิดจากตารางรายการผลไม้ที่กำหนดให้นะครับโอเคนะจากนั้นให้นักเรียนหาพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคผลไม้แต่ละชนิดตามปริมาณที่บริโภคในแต่ละครั้งนะครับจากนั้นนะครับบันทึกข้อมูลลงไปในแถบกระดาษ15 ซม.นะครับโอเคนะสมมุติว่าอันนี้สมมุติของครูนะครับในระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนห้องออกาศนะครับเลือกผลไม้ที่นักเรียนชอบได้เลยนะครับอย่างเช่นครูนะครับจะชอบแอปเปิลนะครับชอบแอปเปิลนะครับต่อไปครูชอบกล้วยนะครับโอเคนะต่อไปครูชอบเชอร์รี่นะครับครูชอบอินทผาลัมนะครับครูชอบหลายอย่างจังเลยต่อไปชอบฝรั่งนะครับ แล้วก็กีวีลิ้นจี่ครูก็ชอบนะครับส้มแมนดารินครูก็ชอบนะครับต่อไปเมลเบอร์รี่นะครับครูก็ชอบเมลเบอร์รี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบลูกพีชครูชอบสับปะรดต่อชอบลูกเกดลูกเกดกินเป็นถ้วยนะครับแล้วก็ชอบมะเฟืองชอบมะขามและก็ชอบแตงโมนะครับโอเคนะอันนี้คือผลไม้ที่ครูชอบแต่ครูไม่ได้ชอบแค่นี้ครับโอเคนะสำหรับเชอร์รี่อ่ะ1ผลมันไม่พอนะครับครูเอา2ผลนะครับดังนั้นถ้าครูชอบเชอร์รี่2ผลพลังงานที่ครูจะได้รับกิโลแคลอรี่ครับ
1: 8
0: จะต้องคูณ2เข้าไปเท่ากับ8กิโลแคลอรี่นะครับทำนองเดียวกันลิ้นจี่นะครับครูชอบ5ผลผลเดียวไม่พอนะครับดังนั้นลิ้นจี่พลังงานที่ครูได้รับเท่าไหร่ครับเท่ากับ35กิโลแคลอรี่นะครับนะมีอะไรอีกไหมมะขามครับมะขามอยู่ไหนเอ่ยมะขาม1ฝักครูไม่พอนะครับครูชอบมะขาม10ฝักมะขาม10ฝักครูจะได้พลังงานเท่าไหร่ครับ50กิโลแคลอรี่นะครับตอนนี้นะครับครูให้นักเรียนเลือกผลไม้ที่นักเรียนชอบมาคนละ15ชนิดก่อนนะครับและก็เขียนว่านักเรียนชอบเท่าไหร่ครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนห้องออกอากาศกับนักเรียนปลายทางได้ผลไม้ที่นักเรียนชอบหรือยังครับอ่ะจากข้อมูลของเรานะครับต่อไปครูจะให้เอาแค่พลังงานมาใช้นะครับจากผลไม้ที่ครูเลือกนะครับอ่ะนักเรียนอาจจะเลือกแตกต่างจากครูก็ได้นะครับอ่ะเราจะได้ข้อมูลของเรานะครับเป็นดังนี้นะครับอันนี้ครูขอยังไม่เรียงนะเริ่มต้นนะครับก็คือ95นะครับก็คือมาจากแอปเปิ้ลแล้วก็111มาจากกล้วยนะครับ8มาจากเชอรี่20นะครับ37นะครับ112นะครับ35 47 60 59 453 434 28นะครับ50และก็86นะครับแต่เราต้องการหาควอไทล์ใช่ไหมครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเรียงปริมาณพลังงานจากน้อยไปหามากก่อนนะครับจากข้อมูลของครูนะครับครูจะเรียงข้อมูลใหม่นะครับโอเคนะจากตัวนี้นะครับครูจะเรียงข้อมูลใหม่เลขไหนน้อยที่สุดของครูครับน้อยที่สุดของครูคือ8นะครับต่อไป8ใช้เสร็จปุ๊บก็ฆ่าทิ้งเลยนะครับต่อจาก8เป็น20นะครับต่อจาก20เป็น28นะครับต่อจาก28เป็น35นะครับต่อจาก35เป็น37นะครับต่อจาก37เป็น47นะครับต่อจาก47เป็นอะไรครับเป็น50ต่อจาก50เป็น59นะครับต่อจาก59เป็นเท่าไหร่ครับเป็น60ต่อจาก60คือ86นะครับต่อจาก86เป็นเท่าไหร่ครับเป็น95นะครับต่อจาก95ก็คือ111และก็112นะครับครูสายตาเขียนพอดีนะครับแล้วก็เป็น434และ453นะครับต่อไปให้นักเรียนนะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากและนำใส่กระแผ่นกระดาษที่มีความยาว15เซนติเมตรนะครับนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ

่อไปนะครับครูให้นักเรียนพับข้อมูลที่อยู่ในกระดาษนะครับเริ่มต้นคือเราจะพับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนักเรียนพับครึ่งตามครูนะครับต่อไปนะครับพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่เนาะณตอนนี้นะครับเราพับกระดาษของเราถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับออกเป็น4ส่วนนะครับโอเคเนาะตรงจุดที่เป็นรอยพับตรงกลางคือเลขอะไรครับของครูคือ59นะครับโอเคเนาะแล้วก็รอยพับที่1เป็น35นะครับแล้วก็รอยพับที่3เป็น111นะครับนะครับเนี่ยเราจะสามารถกล่าวได้ว่าข้อมูลของครูนะครับควอทายที่1คืออะไรครับคือ35นะครับควอทายที่2คือ59และควอทายที่3คือ111นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตข้อมูลของนักเรียนเองนะครับ

ต่อไปนะครับในไปกิจกรรมนะครับก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเพิ่มผลไม้ไปกี่ชนิดครับเพิ่มอีก4ชนิดนะครับจาก15ชนิดจะกลายเป็น19ชนิดนะครับและผลไม้ที่ครูจะเพิ่มนะครับก็คืออันดับแรกนะครับครูจะเพิ่มเลมอนนะครับจำนวน1ผลนะครับพลังงานคือ17แคลอรี่นะครับโอเคนะต่อไปครูจะเพิ่มมะละกอ1ผลก็คือ215กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็เพิ่มราสเบอร์รี่นะครับ1ถ้วย64กิโลแคลอรี่นะครับและเพิ่มบลูเบอร์รี่1ถ้วยคือ84กิโลแคลอรี่นะครับอ่ะจากข้อมูลที่ครูเพิ่มมานะครับโอเคนะอ่ะครูก็จะนำข้อมูลที่เพิ่มมานะครับไปใส่ลงไปในกระดาษที่มีความยาว19เซนติเมตรนะครับเป็นใบนี้นะครับโอเคนะครูจะให้นักเรียนนะครับเพิ่มผลไม้ที่นักเรียนชอบไปอีก4ชนิดนะครับโอเคนะตัวที่ครูทำสีส้มไว้นะครับก็คือข้อมูลที่ครูเพิ่มเข้าไปจากข้อมูลเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราได้ข้อมูลลงไปในแผ่นกระดาษแล้วเราทำอะไรต่อครับเราก็จะพับครึ่ง2รอบนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับอ่ะพับครึ่งรอบที่1นะครับโอเคนะและก็พับครึ่งรอบที่2นะครับอ่ะให้นักเรียนสังเกตข้อมูลที่อยู่ตรงรอยพับของครูนะครับอ่ะนะครับตรงรอยพับที่1ของครูเป็น35นะครับรอยพับที่2ของครูเป็น60นะครับและรอยพับที่3ของครูคือ111นะครับโอเคนะอ่ะให้นักเรียนห้องออกอากาศและนักเรียนปลายทางลองสังเกตข้อมูลในแผ่นกระดาษทั้ง2นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับ

0: ่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองนำเสนอผลงานของนักเรียนสัก1คนหน่อยครับมีใครอาสาไหมครับเชิญได้เลยครับ
1: ช่องบนแถบกระดาษที่ยาว15เซนติเมตรนะครับโดยผมเนี่ยเรียงลำดับพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคผลไม้แต่ละชนิดจากน้อยไปมากนะครับซึ่งค่าผลไม้ที่ผมเลือกนะครับใน15เซนติเมตรนะครับมีเชอร์รี่มะขามลิ้นจี่เสาวรสเลมอนมะนาวแคนตาลูปฝรั่งส้มแมนดารินสตรอเบอรี่แตงโมแอปเปิ้ลองุ่นกล้วยแล้วก็มะม่วงครับซึ่งจากที่ผมพับทั้งหมด4ส่วนนะครับได้ค่าคอท้ายทั้งหมด3ค่าค่าแรกคือ17 37และ95ครับหลังจากนั้นผมก็เลือกผลไม้ที่ตนเองชอบเพิ่มอีก4ชนิดครับแล้วพับช่องบนแถบกระดาษที่ยาว19เซนติเมตรครับผลไม้ที่ผมเพิ่มมานะครับมีมะละกอเงาะลูกเกดแล้วก็สับปะรดครับหลังจากที่ผมพับทั้งหมด4ส่วนนะครับได้ค่าคอท้ายอีก3ค่าครับคือ17 49แล้วก็202ครับ
0: นักเรียนครับจากที่เพื่อนนำเสนอกับตัวอย่างที่ครูนำเสนอนะครับครูขอถามคำถาม2คำถามให้กับนักเรียนนะครับคำถามที่1นะครับจากขั้นตอนในข้อ4นะครับเพราะเหตุใดพลังงานที่ตรงกับรอยพับจึงเป็นค่าควอทายของแต่ละตำแหน่งสังเกตว่าตรงรอยพับที่1ก็คือค่าควอทายที่1รอยพับที่2คือค่าควอทายที่2และรอยพับที่3คือค่าควอทายที่3นะครับเพราะเหตุใดพลังงานที่ตรงกับรอยพับนะครับจึงเป็นค่าควอทายของแต่ละตำแหน่งครับมีใครตอบได้ตอบมั้ยครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ
2: พับบนแถบกระดาษที่ยาว15เซนติเมตรได้มีการบันทึกแคลอรี่ที่ได้รับจากการบริโภคผลไม้โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากและจากการพับครึ่งแถบกระดาษ2ทบเมื่อขี้ออกปรากฏเป็นรอยพับ300ที่แบ่งกระดาษออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะมีจำนวนข้อมูลประมาณ 25% ของข้อมูลทั้งจึงทำให้แคลอรี่ของผลไม้หน้าตำแหน่งรอยพับที่แบ่งแต่ละส่วนนั้นเป็นค่าของควอทายแต่ละตำแหน่งครับ
0: ขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นะครับสังเกตว่าการที่เราพับครึ่งกระดาษ2ทบแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราคลี่ออกมาที่รอยพับทั้ง300นะครับแบ่งกระดาษออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันนะครับ300นั้นแบ่งกระดาษเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนมีข้อมูลประมาณเท่าไหร่ครับ 25% ของข้อมูลทั้งหมดนั่นก็คือค่าที่บอกว่าแต่ละควอทายแต่ละค่าครับมีค่าเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับพลังงานที่เป็นค่าควอทายในแถบกระดาษทั้ง2แตกต่างกันหรือไม่ครับจากทั้งของครูกับของเพื่อนแตกต่างกันไหมครับจากแถบ15เซนติเมตรจากแถบ19เซนติเมตรแตกต่างกันไหมครับมีใครแตกต่างกันบ้างยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยมีใครที่ควอทายทั้งแถบบนและแถบล่างเหมือนกันไหมครับยกมือหน่อยครับซึ่งสถานการณ์นี้นะครับอาจจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกผลไม้ที่ชอบเพิ่มอีก4ชนิดนะครับและปริมาณที่บริโภคครับโอเคนะครับจากกิจกรรมของเราเราพอรู้เกี่ยวกับเรื่อง

ของควอทายคร่าวๆยังครับรู้เรื่องของควอทายคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการหาควอทายนะครับโอเคนะเริ่มต้นนะครับเราจะต้องหาอะไรก่อนนะครับเรามีข้อมูลปุ๊บเราต้องเรียงข้อมูลจากเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับเราจะหาข้อมูลได้เราต้องเรียง

ากที่เราเรียงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เราหามัธยฐานนะครับของข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งมัธยฐานของเราก็คือควอทายที่2นะครับโอเคนะหลังจากได้มัธยฐานแล้วนะครับจากนั้นเราจะหามัธยฐานเฉพาะข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอทายที่2ก็คือควอทายที่1 นะครับทำนองเดียวกันในสีเขียวนะครับเราหามัธยฐานของสีเขียวก็จะได้เป็นควอทายที่3นะครับโอเคนะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจการหาควอทายมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1เรื่องควอทายนะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับเหมือนเดิมสำหรับข้อมูลแต่ละข้อครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากของแต่ละข้อก่อนนะครับจากนั้นหามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดได้ควอทายที่2นะครับหาข้อมูลหามัธยฐานของข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอทายที่2จะได้ควอทายที่1และหามัธยฐานของข้อมูลที่มากกว่าควอทายที่2จะได้เป็นควอทายที่3นะครับให้นักเรียนดำเนินการทำได้เลยครับ

สำหรับแบบฝึกหัดที่1 นะครับเรื่องควอทายนะครับเริ่มต้นนะครับจากข้อที่1 นะครับข้อที่1จากข้อมูลที่กำหนดให้นะครับโอเคนะเริ่มต้นเราจะต้องทำอะไรก่อนนะครับจากข้อมูลของเราจะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามากก่อนครับโอเคนะน้อยที่สุดคือ22นะครับแล้วก็ตัวไหนที่เราใช้แล้วครับเราก็จะทำเครื่องหมายเป็นตัดทิ้งนะครับโอเคเนาะ22 22 22ไปเรื่อยๆจนถึง30นะครับนักเรียนสังเกตว่าข้อมูลนี้นะครับมีกี่จำนวนครับมีอยู่15จำนวนนะครับข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของ15จำนวนนี่ครับก็คือมัธยฐานหรือควอทายที่2นะครับจะมีค่า27คะแนนนะครับโอเคนะต่อไปจำนวนที่อยู่ต่ำกว่า27นะครับโอเคนะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7จำนวนนะครับซึ่งมัธยฐานของ7จำนวนนี้ครับก็คือ22ดังนั้นควอทายที่1ของเราคือ22นะครับทำนองเดียวกันในการหาควอทายที่3นะครับนะครับสำหรับ7จำนวนหลังนะครับจำนวนที่อยู่ตรงกลางของเราก็คือ29นะครับจะได้ว่าควอทายที่3ของเราก็คือ29นะครับโอเคนะข้อ1นะครับไม่ยากใช่ไหมครับโอเคนะครับต่อไปนะครับมาดูที่ข้อ2นะครับข้อ2นะครับหลักการนะครับก็คือข้อมูลของเรานะครับในแต่ละแถวนะครับจะมีจำนวนอยู่ทั้งหมด10จำนวนนะครับเพื่อให้นักเรียนสังเกตง่ายๆเนาะข้อนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่จำนวนเอ่ย21จำนวนนะครับเหมือนเดิมเราจะเรียงลำดับใหม่จากน้อยไปหามากนะครับจะได้ดังนี้นะครับเริ่มต้นเราหาควอทายที่2ก่อนนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด21จำนวนดังนั้นจำนวนที่อยู่ตรงกลางหรือมัธยฐานของเราก็คือตัวที่11ก็คือ103นะครับทำนองเดียวกันเราจะหาควอทายที่1และควอทายที่3ได้ดังภาพนี้นะครับควอทายที่1อยู่ระหว่าง91กับ92ซึ่งจำนวนนั้นคือ 91.5 นะครับและควอทายที่3จะอยู่ระหว่าง111กับ114ซึ่งควอทายที่3ของเรานะครับมีค่า 112.5 นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่3นะครับโอเคเนาะข้อนี้ข้อมูลค่อนข้างจะน้อยนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้มีอยู่12จำนวนใช่ไหมครับทำนองเดียวกันเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับควอทายที่2คือมัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ระหว่าง24กับ25มีค่า 24.5 นะครับทำนองเดียวกันเราหาควอทายที่1กับควอทายที่3ควอทายที่1อยู่ระหว่าง17กับ18มีค่าเป็น 17.5 และควอทายที่3อยู่ระหว่าง26กับ27มีค่า 26.5 นะครับอันนี้เป็นสำหรับข้อที่3นะครับต่อไปจะเป็นข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อนี้นะครับมีข้อมูลอยู่กี่ตัวเอ่ย10 20 ข้อนี้นะครับมีอยู่26จำนวนนะครับเหมือนเดิมเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับมัธยฐานก็คือจะอยู่ระหว่าง117ขออภัยครับ177กับ180

0: 1ซึ่งมีค่าก็คือ179นะครับโอเคนะควอทายที่1ก็คือ160และควอทายที่3คือ190ครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูนะครับต่อไปเราจะให้นักเรียนออกมาร่วมกันนำเสนอสรุปความหมายเกี่ยวกับควอทายนะครับมีใครอาสาสรุปความหมายของควอทายให้กับเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆในห้องออกอากาศไหมครับเชิญครับ
1: ควอทายเนี่ยเป็นค่าตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะซึ่งในควอทายแรกนะคะหรือว่า Q1 เนี่ยจะเป็น 25% ของข้อมูลค่ะคิวที่2เนี่ยจะเป็น 50% ของข้อมูลค่ะแล้วก็คิวที่3เนี่ยจะแบ่งเป็น 75% ของข้อมูลค่ะ
0: ครับขั้นตอนการหาควอทายหายังไงเหรอครับ
1: ขั้นตอนการหาควอทายนะคะเราจะเรียงจำนวนจากน้อยไปมากค่ะหรือว่าจะเป็นมากไปน้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าจะนำจำนวนตรงกลางเนี่ยโดยจะใช้ค่ามัธยฐานค่ะซึ่งจะหาค่ามัธยฐานในส่วนแรกก่อนเราจะได้เป็นควอทายที่2ค่ะแล้วเราจะไปดูในส่วนที่เป็นจำนวนที่น้อยกว่าค่ามัธยฐานค่ะแล้วเมื่อเราก็จะหาค่ามัธยฐานของส่วนนั้นเราก็จะได้ควอทายที่1แล้วเราก็จะไปในส่วนที่มากกว่าค่ามัธยฐานค่ะแล้วเราก็จะหาค่ามัธยฐานของส่วนนั้นแล้วเราก็จะได้ควอทายที่3ค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถือว่าเพื่อนสรุปได้ชัดเจนและตรงประเด็นดีนะครับแต่ว่าครูขอสรุปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับความหมายของควอทายนะครับควอทายเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับควอทายที่1หรือ Q1 เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลโดยมีข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ 25% ของข้อมูลทั้งหมดควอทายที่2เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลนะครับโดยจำนวนข้อมูลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้จะมีอยู่ประมาณ 50% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดและควอทายที่3นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วให้ได้ข้อมูลเนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้อยู่ประมาณ 75% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับและอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับก็คือสำหรับการหาควอทายนะครับเริ่มต้นเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับมัธยฐานของข้อมูลนะครับก็คือควอทายที่2นะครับจากนั้นนะครับเราหามัธยฐานข้อมูลที่อยู่ต่ำกว่าควอทายที่2มัธยฐานตัวเนี้ยจะเป็นควอทายที่1นะครับและมัธยฐานของข้อมูลที่อยู่สูงกว่าควอทายที่2จะเป็นควอทายที่3นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับควอทายนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาสร้างแผนภาพกล่องกันนะครับในเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่1นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่2เรื่องนักวอลเลย์บอลไทยสูงเท่าไหร่และแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องแผนภาพกล่อง1นะครับสำหรับก่อนที่จะไปเนื้อหาในวันพรุ่งนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องของการหาควอทายให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ค่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเล่ค่ะและวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางของเราและนักเรียนปลายทางของเราเรามีนัดกันใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่าลืมนะวันนี้จะเป็นวันประเมินทั้งการเขียนและการพูดการรายงานเชิงวิชาการดังนั้นค่ะวันนี้จะเป็นทัก